รายการดีๆที่ฟังแล้วเพลินสาระก็ทันสมัยครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีคุณพันนีโรจนะเบญจกุลหรือเปล่าคะก็ติดตามรายการของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิโรจน์คุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอกgood morning คุณทิมมอรี่

0: และหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุษณีบอกว่าลงนาม MOU ในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่าเมื่อสักครู่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรายังไม่รู้ต้องคือเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คนทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกันสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่อง
1: เรื่องเมื่อกี้เรื่องของบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งหลายเนี่ยครับย
0: ี่
1: ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิดจี้มิดใจเนาะซึ่งโจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตามอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวนึงเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspends all access to Mythos model after US government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ Mythos 5 Mythos 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ Mythos 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการเจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแทกหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วย

0: จำนะคะถึงแม้ว่าทางแอนโทรปิกจะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงันไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวกDigital Nomad นะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะเจลเบรกเล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจากCNNค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนอะไรนี้เยอะนะครับถ
0: ้
1: าติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ Mythos 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้งสองตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า Mythos 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราว่าพวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสฟ้าใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายละของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น bigger threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าดำรงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี้จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆแล้วนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่าคนส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนใน

0: ประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วๆไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการและก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันแล้วก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
1: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับและUniversity Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกธุรกิจทุกๆองค์กรนะครับก็เนี่ยมักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรดังเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษ

0: คือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคือคำว่า1ที่เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
1: ครับก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทน1เดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับก่อนเขาก็ก่อตั้งมานานละถ้าจีนนะยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาวิทยาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยนะครับทุกๆที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็พอก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาซัคสถานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็น ASEAN Unity Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับในระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาลัยเช่นเดือนหน้าเนี่ยครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้ถือโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University Governance Models เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดจึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
0: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมี University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับแล้วก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUnity role นะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูก disrupt จากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทมหาวิทยาลัยต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็น aging society นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยคนจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทมหาวิทยาลัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นจุฬาเนี่ยเราเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติและใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ even greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมหาลัยต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้าเกิดมหาวิทยาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้4ปีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิดอินเทอร์แอคกันเราเรียนความรู้เราเรียนไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็ก

0: ระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือ key success ในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
1: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
0: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้แล้วนะอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซลอาจารย์โซลมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซลบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนคนอาจารย์ที่โคลัมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ได้กว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดและจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10 ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ได้กว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกมาเป็นคณะจุฬา XL นะครับนะคือทำให้ไอ้แก่แปลว่าสายใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรนะครับต้องสร้าง impact ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็ impact ไม่ใช่แค่ในประเทศต้อง impact ระดับเอเชียแล้วเรารวมกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับในประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: ครับเปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าใหญ่ไอ้แอลนะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเรานะครับต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legends Tale 2แควอโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอย

0: อยวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
1: ครับแล้วเราทั้งสองคนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอัลเช่ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบ

0: ในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
1: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
0: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทย plus ถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประ ันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเรา

0: ไม่ได้ให้ใช้ในกรณี 60-40 เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100ล้านเข้าร่วมได้เท้งซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหารไซเอสโอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยเท้งขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับมีประเด็นโครงการ THAI Passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับพรรคประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงษ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยทีมสสจากพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรักชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่าmetadata ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอกสารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริต

0: สเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุทีมส.ส.พรรคประชาชนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทไปใช้ในการเช่าหรือว่าซื้อระบบ AI ของต่างชาติผ่านคนกลางแต่เสนอแนะให้รัฐบาลนำงบประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบเพราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passport ลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่อง

0: อื่นเบรกได้แซะใช้ชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชนจ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคนพูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัวแจ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพราดอนชี้ร่างแก้วรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาและก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังทิสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำไห้ตลอดครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และ
2: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็น

0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียและก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุชIRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุชกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
4: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิลาโนอาราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
3: ครับรองแม่ทัพภาคที่4พนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพ่าแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคริตเร่งขับเคลื่อนกลไก IWG ให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรทสตอรี่นายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AI รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ

0: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่าย

0: จากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาสมาคมนักข่าวพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติวันครบรอบ18ปีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานคุ้มครองเพื่อแบ่งปันน้ำใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับการดูแลซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยมอบกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ทางสถานคุ้มครองสะท้อนบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสู่สังคมแต่ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักเนี่ยถูกยุงกัดนะฮะก็อาจจะทำให้เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการที่จะหาทางรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะเพราะว่าจะมีตัวตะแกรงนะฮะซึ่งเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทการ์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเฉพาะคุณผู้ฟังคลื่นนี้เท่านั้นนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาซื้อตอนนี้นะครับ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายแค่990บาทนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะย้ำเบอร์โทรกันอีกทีหนึ่งนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน2639กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 12,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิด

0: ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส

0: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXเพียร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
7: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
9: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 LINE Official @mcot.pattaya

0: พร้อมๆนะครับในช่วงเช้าวันอังคารโดยนี้นะฮะทักทายกันนะครับคุณบนฟ้าต้องการให้รักออฟฟองศักดิ์กับลิเดียนะครับผมแล้วก็มีคนที่ถูกลืมแคลริสบาบราด้วยนะครับ9โมงเช้า26นาทีนะฮะฟังเพลงกันที่ Mcard Radio พัทยาครับ FM 107.75 MHz นะฮะดิจิทัลอดิสรดูแลนะครับวันนี้16มิถุนายนนะครับเลือกเพลงกันต่อได้เลยนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรนะทักทายกันได้นะครับ LINE Official เหมือนเดิมนะฮะ @mcot.pattaya นะครับ
1: Mcard Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดและแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง 9Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซั้งบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซั้งครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: day, good story.
1: วันเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้16แล้วนะฮะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะฮะสำหรับนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับวันนี้มีภาพตัวอย่างนะของบัตรเลือกตั้งนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะแต่ทางวิทยุนี้ก็คงจะมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปฝากไว้ให้ที่Facebook ของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดชลบุรีนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้นะว่าบัตรเลือกตั้งนายกเมืองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะบัตรเลือกตั้งสีเขียวนะครับเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน1หมายเลขนะเพราะว่านายกมีได้คนเดียวนะฮะก็กาได้1หมายเลขเท่านั้นนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูนะฮะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะครับห้ามเกินนะฮะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะฮะใครที่ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าตัวเองมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้ต้องรีบเข้าไปเช็คแล้วนะครับเพราะว่าจะสามารถทักท้วงได้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่17มิถุนายนนะครับ

ันนี้ก็คือในส่วนของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับตอนนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องราวของข้อมูลนะฮะกฎกติกามารยาทต่างๆไว้นะครับพอถึงวันเลือกตั้งเราก็จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ฟังข่าวตั้งชั่วโมง10นาฬิกากันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับฝากเพิ่มเติมไว้ได้ครับที่ LINE Official นะครับพิมพ์@mcot.pattaya ครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยเจมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทาน

0: พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่2และที่ศาลาสหทัยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบรรนานข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดบริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio

0: ายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: คุณกำลังฟัง Mcord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย 038-423-900 LINE

เลิกแล้วต่อกันก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะฮะต่อเนื่องกันไปนะครับแซมอภิวัฒน์มาจนถึงเต็นธีรพัฒน์นะครับชั่วโมงที่2นะฮะ10โมงเช้า29นาทีนะครับต้องไปกันต่อนะชั่วโมงนี้นะฮะวันนี้16มิถุนายนนะครับไหนเดี๋ยวดูราคาทองคำกันซะหน่อยนะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็มีการขยับตัวขึ้นมาบ้างนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 67,000 นะ 66,000 นะฮะวันนี้โอ้โห10โมงครึ่งนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว9ครั้งนะฮะ9ครั้งด้วยกันนะฮะล่าสุดนี้บวกขึ้นมาอีก50บาทนะฮะทำให้วันนี้ทองคำแท่งนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนนะขายออกบาทละ 66,700 บาทแล้วนะครับนะก็ขยับขึ้นมาหลังจากที่หล่นตุ๊บลงไปเมื่อวันก่อนนะก็ทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำนะตอนนี้ก็เริ่มไต่ขึ้นมานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไต่ขึ้นไปอีกเท่าไหร่เหมือนกันนะครับทักทายกันได้เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ฟังครับฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะวันนี้อากาศร้อนไหมฮะพัทยาร้อนมากนะฮะอุณหภูมินี่โอ้โหเดี๋ยวขอเช็คก่อนนิดนึงนะฮะ

0: ช่วงนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนจะห่างไปนะ31องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับชลบุรีนะฮะหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เสียงดิจิทัลไปไกลแค่ไหนนะครับฝากทักทายกันนิดหนึ่งนะฮะLINE official พิมพ์ @mcot.pattaya ครับหลังไมค์ก็มาได้เลยครับ0384239000นะครับ
1: Mcot Radio Pattaya 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยีไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ข่าวคันทรงบอกว่าร้อนมากวันนี้นะฮะก็น่าจะร้อนอยู่นะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะฮะพื้นที่ติดๆกันนะครับวันนี้อากาศร้อนทีเดียวนะครับความรักไม่รักเรานะน้องโมบายนะครับมีตกลงฉันคิดเองใช่ไหมนะจากไบรท์วชิรวิทย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากันนะครับบัตรเลือกตั้งสีชมพูบัตรเลือกเอาสีเขียวก่อนบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยานะกากบาทเลือกได้ไม่เกิน1หมายเลขนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูก็เลือกสมาชิก

สภาเมืองพัทยากาได้ไม่เกิน6หมายเลขครับผมก็วันนี้นะฮะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะครับณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบนะที่เว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะฮะรวมไปถึงที่สายด่วนนะฮะกกต.1444นะครับอันนี้ก็วันเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องย้ำกันอีกสักหน่อยนะฮะสำหรับในเรื่องของสีของบัตรเลือกตั้งนะอย่ากาผิดนะฮะนายกเมืองสีเขียวนะครับกาได้1เบอร์ส่วนบัตรสีชมพูสมาชิกสภาเมืองพัทยากาได้6เบอร์นะครับก็มีเบอร์ในใจแล้วก็เข้าไปที่คูหานะฮะแล้วก็กากันได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นใครนะสำหรับคนต่อไปนะครับอ่ะไปต่อกันดีกว่านะฮะมีเพลงค้างไว้อีกเยอะเลยข้อความวันนี้ส่งมาต่อเนื่องนะฮะต่อกันที่วงไมค์ครับนี่คือรักเราไม่เท่ากัน

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: มีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆ

0: ว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจ้งคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network

0: 107.75
1: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยา

0: สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: คุณกำลังฟัง Mpod Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืช

0: โตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ใส่ใจสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569ครับด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในแต่ละเดือนโดยได้จัดสถานที่ไว้2แห่งนะครับก็คือที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและที่จุดพักขยะข้างเมรุชาปนสถานวัดหนองเกตใหญ่โดยประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นสามารถที่จะเลือกจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ได้ตามความสะดวกของทุกท่านณจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่ทางเทศบาลได้ประกาศไว้ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นการลดปริมาณขยะที่ถูกลักลอบทิ้งตามพื้นที่สาธารณะซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในทุกๆเดือนตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลหนองปลาไหลครับ

ับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

วิงนะจากเจ้านายนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับแหมก็ออกเสมอกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังครับสเปนนะฮะก็เสมอนะฮะ 0-0 นะฮะหมู่เกาะเคปเวิร์ดโอ้โหประตูอายุ40เซฟเป็นพลวันมือเป็นปลาหมึกเลยนะฮะสร้างสถิติเซฟมากที่สุดเป็นอันดับ2ของฟุตบอลโลกเลยนะครับเพิ่งเล่นแค่นัดแรกนั่นเองนะฮะเรียกว่าโดนยิงจนแบบแต่ก็ไม่เข้านะเซฟดีมากๆเลยนะดังไปเลยนะผู้สาประตูคนนี้นะสเปนก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเสมอเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะฮะคู่ต่อมาเบลเยียมกับอียิปต์นะฮะคู่นี้ก็สนุกสนานนะเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนอีกคู่นึงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซาอุก็เสมอกับอุรุกวัย 1-1 เหมือนกันนะฮะโอ้ออกเสมอกันซะเป็นส่วนมากนะนัดแรกนะก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวกันนะยกเว้นทีมที่ค่อนข้างที่จะระดับอาจจะห่างกันสักนิดนึงก็อาจจะโดนถล่มไปเยอะหน่อยนะแบบเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยก็ถล่มไปแบบ 7-8 ลูกกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะครับพักเที่ยงกันนะครับฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเที่ยงครึ่งนะฮะ9ทันข่าวชน

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.เสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
1: เสียช
0: ี
1: วิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
3: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรง หัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมากและจะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะ

วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนาย

0: งประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นหวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็

0: เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการระงับการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS หลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
0: วันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ1ถึงร้อยละ2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดีลสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตา

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดีดตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ตำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกุมได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซอโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอินเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างานค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ

0: 27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชัยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน4ทุ่มวันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตีห้าวันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้น1และพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชัยสิทธิ์ที่ถูกหมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: กลับมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้ง

0: ครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิมาโวซินย่าค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณศาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: Pattaya เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ทันข่าวชนโดยอดิสรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: นิดหนึ่ง
1: ลืมเปิดไมค์ให้ตัวเอง
2: สวัสดีค่ะ
1: 12:35 น.นะครับ9ทันข่าวชนครับที่สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz กับผมอดิศรนะครับ
2: ค่ะนานาวาสนามาแล้วนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะพี่ทอมสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะเพราะมากเลยค่ะ
1: เดินหน้าเป็นเพลงเก่ามากอันนี้ต้นฉบับเลยนะ
2: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่นะสำหรับคนที่เป็นพวกอะคูสติกเล่นเพลงสากลอะไร
2: เคยได้ยินตามร้านแต่พอได้ยินพี่ทอมเปิดแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่าโอ้พี่ทอมนี่เขาแบบถ้าเป็นเรื่องเพลงก็ต้องยอมใจนะคะเลือกมาเปิดทีไรคุณผู้ฟังถึงขั้นคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ไม่อยากจะไปไหนเลยอยู่บ้าน ฟังเพลงฟังทั้งวันจริงๆแล้วเมื่อวานนี้มีคนนึงบอกว่าโอ้โหขยี้กันเข้าไปแล้วก็ส่งอะไรนะอีโมจิคอนน้ำตาไหลอ่ะออกมาทีอีกันเข้าไปเพลงเก่า90
1: ประมาณนี้นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook ของอสมทชลบุรีด้วยนะฮะตอนนี้เรามีไลฟ์นะฮะส่วนทางต่อๆนะฮะก็ดูที่ช่องลุงทอมไดอารี่ไปก่อนนะฮะ
2: ดูไปก่อน
1: ก็บอกให้ช่วยกดหน่อยช่อง Mcord น่ะก็ไม่กดกันสักทีนะ Mcord พัทยา 107.75 นะครับเราก็จะได้ไปไลฟ์ผ่านทางช่องทางนู้นด้วยนะครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครที่เข้ามาดูลุงทอมไดอารี่แล้วก็ฝากกด Mcord พัทยา 107.75 ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยอ่ะมากันที่ประเด็นข่าวของจังหวัดชลบุรีกัน

0: ฮะไปดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้หน่อยไหมเรื่องของร้านขายของชำนะฮะที่เปิดติดกับยิมซ้อมมวยนะฮะ
1: มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะหลังจากที่เมื่อวานคุยกันไป
0: ไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักปลัดเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงยิมค่ายมวยกลางชุมชนนะฮะซอย8กรมที่ดินนะฮะมีคนถามว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะถ้ารู้จักร้านจ่าต่อยนั่นแหละอยู่แถวนั้นเลยนะฮะ
1: ร้านอาหารป่า
0: จ่าต่อยแหมพูดเลยก็หิวนะนะซึ่งยิมดังกล่าวนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนะจากการส่งเสียงดังในยามวิกาลนะฮะกระทบการพักผ่อนนะรวมไปถึงก็มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะ
1: ค
0: ุณเห็นคลิปไหมว่าเขาอยู่ติดกันขนาดไหน
1: ไม่เห็นอ่ะ
0: ติดกันเลย
1: มันก็มันเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะ
0: มัน
1: ก็จะชัด
0: มันไม่ใช่แบบว่ามีรั้วกั้นตรงกลางอะไรอย่างนี้นะคุณคือแบบติดกันเลยอ่ะติดกันเลยขายของชำกับข้างๆก็เป็นค่ายมวยนะฮะเป็นยิมซ้อมมวย
1: ก็เข้าใจได้ว่าทำไมเสียงมันชัดดังขนาดนั้นเนาะ
0: นะมันก็แน่นอนแหละก็ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านแน่นอนนะฮ
1: ะ
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักปลัดเมืองพัทยาก็ไปลงพื้นที่นะตรวจสอบที่เกิดเหตุนะแต่ไม่พบเจ้าของหรือพนักงานภายในโรงยิมแต่อย่างใด
1: ตรงนี้แหละ
0: รู้หลบเป็นปีก
1: รู้ได้ยังไงก่อน
0: แต่จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าเจ้าของโรงยิมได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงดังในช่วงกลางคืนแล้วเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วหลายครั้งนะฮ
1: ะ
0: แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะทำได้แค่เพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นนะแม่คุยกันคนละภาษาหรือเปล่าทั้งนี้ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดเมืองพัทยานะฮะจะได้นำเรื่องราวความเดือดร้อนรายงานต่อผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพียงแต่ว่า
1: ก็
0: รับทราบแล้ว
1: ทำให้ได้รู้ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก็ลงไปดูให้นั่นแหละแค่ไม่เจอเจ้าของแค่นั้นเองประมาณนั้นนะคะ
0: ไม่อยู่คุยด้วยนะฮะก็เลยไม่ได้ความคืบหน้าอะไรนะฮะ
1: ค่ะแต่ก็เข้าใจบ้านข้างๆเหมือนกันมันจะมาอึดกันตลอดทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ไหวนะพี่ทอมเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะหาภาพให้ดู
1: เขามีผู้ป่วยติดเตียงด้วยประเด็นเขามีคนป่วยอยู่แล้วมันก็แบบเสียงมันดังแล้วก็เลยไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี
0: ้
1: เดี๋ยวดูสิ
0: เดี๋ยวหาก่อนคุณคุยไปก่อน
1: จะบอกว่าเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องนี้ที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันก็มีเรื่องของการจัดงานวิ่งด้วยวันก่อนที่เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยออกไนซ์ช่วยไปจัดที่บางพระศรีราชาหน่อยได้ไหมไม่กี่วันละค่ะออกมาชี้แจงละคือมันไม่ได้เป็นที่เมืองพัทยาไม่อนุมัติไม่อนุญาตนะมันเป็นเรื่องของข้อแล้วก็กฎระเบียบตาม TOR ที่เขาร่างเอาไว้อ่ะมันก็จะมีแบบว่าเอ้ยมันต้องมีคู่เทียบอย่างที่บอกไปอ่ะถ้ายื่นเอกสารรายเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้คืนทำไปเนี่ยมันผิดกฎหมายเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็เข้าใจได้เอ๊ะบางทีจะว่าไปแล้วการยื่นประมูลอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดที่ชัดเจนตอนนี้เขาก็เลยแจ้งมานะคะว่าใครที่สนใจแล้วก็อยากจะยื่นประมูลเนี่ยก็ยื่นได้นะไม่แน่ใจวันที่16ใช่ไห
0: ม
1: วันที่16วันสุดท้ายทันไหมเนี่ยเพิ่งจะรู้เหมือนกันและเดี๋ยวจะมีประกาศช่วงเดือนกรกฎาคมก็คาดการว่าน่าจะจัดพัทยามาราธอนเนี่ยนะได้ในช่วงของเดือนกันยายน
0: นู่นเนี่ยไปปลายเดือนกันยา
1: จะเจอฝนหรือเปล่าช่วงนั้นแต่เขาไม่ให้ธันวาเพราะว่าธันวามันไฮซีซั่นแล้วก็น่าจะได้ช่วงนั้นอ่ะ
0: จากกรกฎาก็เจอฝนอยู่ดี
1: เร็วไปไงพี่ทอมไม่ทันก็เพิ่งจะเปิดประมูลรอบใหม่น
0: ะ
1: แล้วถ้ารอบนี้ยื่นประมูลไม่ครบตามที่กำหนดอยู่ในร่างTORก็ไม่ได้กันละ
0: แล้วจะได้วิ่งกันไหมในงานนี้
1: ถึงได้บอกไงว่าวันก่อนคุยกันไปว่าใครก็ได้ช่วยไปจัดวิ่งที่บางพระศรีราชาหน่อยสิเส
0: ีย
1: ดาย
0: เ
1: สียดายนะเพราะว่าคนสมัครก็เยอะด้วย
0: บางพระก็ยังวิ่งไม่ได้หรอกตอนนี้ทำถนนอยู
1: ่ก็จริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมาตลอดนะมันก็ไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีปัญหาอะไรนะก็วิ่งกันมาทุกปีนะเราก็ติดตามข่าวกันอยู่นะฮะ
1: แล้วทำไมปีนี้คือแบบว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างมันไม่ได้เป็นการตัดสินของผู้บริหารนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณานะคะหารือกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะยื่นเอกสารครบถ้วนในช่วงของมิถุนาแล้วเดี๋ยวกรกฎาก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะจัดระเบียบในยื่นข้อกำหนดในการจัดเพราะว่ามันต้องมีร่างที่ว่าประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า30วันหรือการจัดระเบียบการจราจรก่อนที่จะถึงวันจัดงานจริงก็ต้องให้เวลาออร์แกไนซ์ด้วย
0: เนี่ยมาละมีภาพนิดนึงนี่ร้านขายของชำเนี่ยเน
1: ี่
0: ยให้มวยเนี่ยยิมมวยติดกันติดอยู่เงี้ย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์อะค่ะแล้วก็แบบติดกันเลยอ่ะมันก็คงจะไม่ได้เก็บเสียงอะไรเท่าไหร่มันก็จะได้ยินเนี่ยทำเสียงให้ฟังหน่อยสิแบบเมื่อวาน

0: SS
1: โอ้โหจุกๆ
0: ตีสองตีสามก็ยัง SS กันอยู่นะฮะไม่ยอมนอนกันสักทีนะครับ
1: แล้วก็เขามีผู้ป่วยด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยร้องเรียนมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบให้แต่ว่าไม่เจอเจ้าของไม่เจอใครยังไงล่ะทีนี
0: ้
1: แต่ก็ทำให้เห็นได้ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้แล้วก่อนที่จะมีการรายงานผู้บริหารเมืองพัทยาให้รับทราบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขต่อไปค่ะ
0: ผู้บริหารก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยตอนนี้นะฮะ
1: พูดถึงผู้บริหารนะตอนนี้เข้มข้นมากเลยเออก็มีทั้งอดีตนายกก็ลงพื้นที
0: ่
1: ที่หนักเลยโอ้คึกคักมากชูนโยบายแล้วก็พี่สุไอนีก็ลงเหมือนกันพี่ศักชัยก็เข้มข้นเหมือนกันศักชัยแตงห้อท่านอดีตนายอำเภอเนาะก็เนี่ยค่ะลงไปที่นาเกลือเราก็จะได้เห็นเมื่อวานนี้ขับรถออกไปส่งเอกสารก็เห็นนะก็จะมีแบบพรรคประชาชนเนาะออกมาเดินแล้วก็ชูป้ายเบอร์หนึ่งพี่อิทธิวัฒน์นะก็คึกคักมากๆเลยเดียวทีนี้ปัญหาจากการลงพื้นที่ไปพูดคุยเนี่ยเอาของพี่เบียร์ก่อนกันละกันนะของพี่เบียร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้วิธีการทำให้เห็นนะทำให้เห็นมากกว่าที่จะพูดนะก็ดูผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นของการเรื่องของการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆคือเขต1เนี่ยจะเป็นเขตเดียวที่มีไม่ครบนะคะ18สม.นะมีแค่13ถ้าเป็น2 3 4เขาจะมีสม.ครบเลย18คนแต่ว่าของเขต1โซนนาเกลือเนี่ยจะมีแค่13หมายเลขเท่านั้นของเรารักพัทยาที่จะเป็น2ถึง7นะคะเผื่อว่าท่านใดที่แบบว่าเออตามเชียร์กันอยู
0: ่
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นแฟนคลับออกลงพื้นที่มาเชียร
0: ์
1: มารับฟังมาต้อนรับนะคะท่านอดีตนายกที่เดินทางไปที่นาเกลือนะเขาบอกว่าโซนนาเกลือเนี่ยมีจำนวน304ครัวเรือนด้วยกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง730คนตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบถ้าได้คะแนนก็เป็นหลักเหมือนกันนะคะก็สามารถทำให้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยถ้าได้คะแนนในพื้นที่นี้เนี่ยมันก็จะแบบว่ามีคะแนนสูงตามไปด้วยบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองประชาชนหลายครัวเรือนออกมาต้อนรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่พี่ซวยนีไปโน่นพี่ทอมไปจอมเทียนของจอมเทียนนี่เขาบอกว่าเขาชูนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาล500เตียงแล้วก็เผยด้วยว่างบประมาณชุมชนเนี่ย420ล้านเนี่ยจะกระจายให้ครบทั้ง42ชุมชนอันนี้น่าสนใจ
0: จะเอา500เตียงอันใหม่อันเก่านี่ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะ
1: โรงพยาบาลใช่ไหม
0: 500เตียงเพิ่มมาอีกนะฮะก็เป็นนโยบายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เข้าไปทำจริงๆก็อาจจะต้องไปรื้อดูของเก่าซะหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรแบบนี้ก่อนที่จะไปสร้างใหม่ใช่ไหมตอนนี้ก็เป็น
1: เขาบอกว่าเวลาเขาคุยกับชาวบ้านเนี่ยส่วนมากปัญหาที่อยากจะให้แก้เป็นเรื่องของการจราจรเราว่าโซนพัทยาเหนือหนักแล้วอ่ะคนที่เขาอยู่แถวๆจอมเทียนเขาบอกว่าหนักนะแยกมัชชานุอะไรเงี้ยแถวนั้นเขาบอกว่าติดมากแล้วจัดวันเวงงมากจริงก็บอกไม่รู้ไม่ค่อยได้ไป
0: มัชชานุจอมเทียนสาย2เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจอมเทียนสาย1นะตั้งแต่แยกชัยพฤกษ์ไปจนถึงนู่นน่ะลุงไหวอ่ะมันจะวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วอีกเลนนึงก็จอดรถกันไง
1: ลงหาดอ่ะนะ
0: จอดรถกันไงเลนติดทะเลก็จอดรถกันก็ทำให้เหลือช่องการจราจรแค่1เลนเท่านั้นนะครับบางทีจะวิ่งไปก็อาจจะต้องหลบกันอะไรเงี้ยก็ทำให้รถติดนะเสาร์อาทิตย์ถนนเลียบชายหาดจอมเทียนรถติดมากนะคุณนะเวลาจะไปบางทีจะไปธุระหรือว่าไปเที่ยวนะไปแถวๆโรงแรมไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรถติดมากตอนเย็นเพราะว่าปัญหาหนึ่งก็คือเกิดจากช่องทางการจราจรมันไม่พอนะฮะแล้วก็
1: มันขยายไม่ได้แล้วเหรอพี่ดูจากแนวต้นเสาหรือว่าดูจากแนวบ้านเรือนประชาชนมันขยายไม่ได้แล้วมะ
0: มันมีสองทางคือขยายออกมาทางทะเลหรือว่าขยายเข้าไปทางฝั่งซึ่งก็ไปติดที่ของชาวบ้านเขาอีกนะฮ
1: ะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับคนทางเลือกก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งก็คือต้องทำวันเวย์นะจากแยกชัยพฤกษ์ไปลุงไหวเนี่ยต้องวิ่งทางเดียวห้ามสวนเนี่ยแหละ
1: พี่สวยนีเบอร์สี่เขาบอกเนี่ยถ้าเขาได้รับเลือกนะเขาจะแก้ไขเรื่องนี้จริงจังให้เห็นเป็นรูปธรร
0: ม
1: น้ำท่วมขังเนี่ยก็ต้องแก้ให้ได้ด้วยแล้วก็ที่บอกไปว่างบประมาณจะต้องกระจายลงสู่ชุมชนให้เอาไปบริหารจัดการเองชุมชนละ10ล้านบาทเบาๆนี่ก็เท่าไหร่42ชุมชนน่ะ420ล้านน่ะพี่ทอมถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็

0: ชุมชนจะบริหารกันได้ใช่ไหม
1: ก็นั่นน่ะสิก็ว่ากันไป
0: ได้ใช่ไหม
1: เป็นนโยบายนะถ้าเกิดว่ามันเข้าท่าจริงๆก็คนอื่นก็ทำได้เช่นเดียวกันนะก็เป็นแนวคิดนะก็ถือว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีผิดมีถูกหรอกแต่ว่าถึงช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ทำจริงๆอ่ะมันจะผลักดันออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
0: เบอร์สองบอกเราใช้ผลงานเป็นคำพูดเขาว่างี้ลองดูว่า
1: ไหนๆก็พูดถึงเลือกตั้งแล้วนะกกต.ก็บอกว่าบัตรนะมี2สี
0: ค่ะ
1: นะฮะสีชมพูเลือกนายกเมืองพัทยาเอ
0: ้
1: ยไม่ใช่สีเขียวขออภัยแหมผมก็ติดแต่สีชมพูเนี่ยสีเขียวนะฮะเลือกนายกเมืองพัทยานะฮะกาได้ไม่เกิน1หมายเลขนะครับบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับกาได้ไม่เกิน6หมายเลขนะเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะฮะ มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับ
0: เข้าไปดูได้เพจได้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชม
1: สีเขียวเลือกนายกสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับดูให้ดีๆน
0: ะ
1: แต่มันก็ไม่น่าจะยากหรอกเพราะว่าบัตรเขียวมันก็จะมีแค่แถวเดียวไงเบอร์ก็จะมีแค่แถวเดียวส่วนบัตรสีชมพูเนี่ยมันก็จะมี2แถวมันก็จะมีให้กาเยอะหน่อยเพราะว่างั้นเถอะนะฮะครับ
0: คือไม่ได้คือตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเลขสมมุติไงแต่ไม่รู้ว่าตอนเข้าคูหาจริงๆเนี่ยเขาเป็นโลโก้ของทีมหรือว่าเป็นหน้าคนเลยไม่รู
1: ้ไม่น่าจะมีน่าจะมีเบอร์อย่างเดียว
0: แต่ว่าถ้าเป็นป้ายที่อยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เห็นเลยว่าสม.เขตนี้เขตนี้หน้าตานี้ชื่อนี้ก็ไปดูได้เลยก็จะมีแค่นาเกลือเขต1เขตเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ครบ18นะคะที่เหลือก็เขตละ18เราเลือกได้แค่6หมายเลขใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเป็นสม.
1: ห้ามการเกินนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวเป็นบัตรเสียนะ
1: เสียเลยนะฮะมีคนที่ชอบเยอะอะไรอย่างงี
0: ้เกิน
1: กาเป็น8
0: 9เบอร์ส่วนนายกนี่คือเบอร์เดียวเลย
1: เบอร์เดียวฮะไม่ต้องไปกาเยอะแม้ชอบทุกคนเอาเลย5เบอร์ไปเลยนะ
0: เป็นบัตรเสียนะ
1: เรียบร้อยนะฮะ
0: มีเรื่องอะไรอีก
1: ไปดูเรื่องชาวบ้านกันหน่อยนะกรณีของหนุ่มเบนซ์หัวร้อน
0: โอ้เรื่องนี
1: ้แหม
0: ไหนเล่าสิ
1: ก็นั่นแหละ
0: คือย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณค่ำๆอ่ะเนาะมีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงเขาก็ขับรถเก๋งนะจอดติดอยู่ตรงแยกไฟแดงบางแสนแยกประแดงลาบอุบลใช่ป่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดแล้วทีนี้คันหน้าเนี่ยมันเป็นรถตู
1: ้
0: ส่วนคันถัดมาเป็นรถเบนซ์ไฟเขียวแล้วรถตู้น่ะไปแล
1: ้
0: วแต่น้องเบนซ์น่ะเขายังไม่ไป
1: ไปสักที
0: ทีนี้เก๋งคันที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็เลยบีบแต
1: ่แปน
0: มันไม่มันดับแรงกว่านั้นหน่อยนึงก็บอกแล้วว่าพอมันอ่อนไหวเดี๋ยวได้ยินละขึ้นเออมันก็โมโหไงอุ้ยทำไมมาบีบแต่น้องเบนซ์ก็ปาดเลยนี้แล้วก็มีการสาดถ้อยคำที่แบบรุนแรงใส่กันนะโอ้ยที่ทำไมเซ็นเซอร์ดิตู้ตอนหันข่าวนี่ตู้ตลอดเลยไม่ได้เลยฟังไม่ได้เลยทีนี้ก็สรุปจบก็คือน้องคนที่ถ่ายคลิปก็บอกว่าโอเคงั้นก็ขับตามมาที่สภ.แสนสุขเลยตามมาดิตามมาเลยไม่มา
1: ใครจะไปแล้ว
0: ที่สุดเราก็คือตามตัวจนเจอแหมทะเบียนชัดซะขนาดน
1: ั้
0: น
1: นะก็ตามตัวมาได้นะฮะคนขับรถเก๋งนายสหภาพสมจิตอายุ31ปีนะก่อนหน้าที่ตำรวจจะไปตามตัวมาเนี่ยโอ้โหโซเชียลก็ขุดกันแบบขุดช้ำเลยโอ้ย
0: ขับเบนซ์เลยนะ
1: ขับเบนซ์เพราะว่าเอาของคนอื่นมาขับอะไรอย่างนี้นะมีคนดูแลอะไรว่าไปนะฮะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ก็สุดท้ายแล้วก็มาที่สภ.แสนสุข
0: ค่ะ
1: นะฮะก็มาให้ปากคำนะฮะแม่ก็ขอพับขออ่อนมาเลยขอตกมาเลยนะฮะก็มีการยกมือไหว้สวยเลยนะฮะ
0: สวยเลยไหว้เยอะ
1: มีกระเช้าหรือเปล่าไม่มีนะก็มาขอโทษคู่กรณีหลังจากที่หัวร้อนแล้วก็ขับรถปาดหาเรื่องนะฮะโดยในวันเกิดเหตุบอกว่าขณะที่กำลังจะหาที่พักนะเพราะว่าทะเลาะกับแฟนมานะฮะก็หัวร้อนมาหน่อยนึงแล้วมาติดไฟแดงอยู่ก็เปิดใช้โทรศัพท์นะดู Google Map
0: อ๋อทะเลาะกับแฟนมาน
1: ะฮะก็เลยไม่ทันเงยหน้าดูว่ามันไฟเขียวแล้วนะฮะก็พอคันหลังมาบีบแต่ใส่อีกก็เลยแหมยิ่งหัวร้อนเป็นดับเบิลทวีคูณนะฮะก็เลยเกิดเหตุขึ้นนะฮ
0: ะ
1: ตำรวจก็มีการยึดรถเบนซ์นะฮะตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งก็จะได้มีการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีนะฮะซึ่ง คู่กรณีเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายที่ไปแจ้งความ

0: ขาก็บอกว่าในเรื่องของการขอโทษเนี่ยเขาก็ให้อภัยนะแต่เรื่องของการดำเนินคดีไม่เกี่ยวนะก็ให้ดำเนินคดีต่อไปนะฮะนะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าจะได้บทเรียน
0: จะได้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับคนหัวร้อนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้คนบนท้องถนนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งก็ตำรวจก็จะมีการส่งตัวผู้กรณีฟ้องศาลดำเนินคดีเบื้องต้นนั้นก็มีการยึดรถไว้เพื่อดำเนินคดีก่อนแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่ารถตัวเองหรือเปล่า
1: คอมเมนต์บอกว่าขอวาร์ปหน่อยได้ไหมขอเปิดวาร์ปหน่อยได้ไหม
0: โอ้วาร์ปนี่มีเยอะนะในโซเชียลอ่ะมีผมก็อ่านอยู่นะฮะ
1: ขอโทษแล้วแต่ว่าก็ให้อภัยแต่เรื่องของข้อกฎหมายก็ต้องไปที่ศาลนั่นแหละนะว่าศาลจะตัดสินตอนนี้รถก็ถูกยึดไปแล้ว
0: ยึดไปก่อน
1: รถคุณไม่มี Adaptive Cruise นี่รถถ้ามีมันจะเตือนมันจะแบบคันหน้าเขาขยับแล้วนะ
0: มาเตือนอะไรเบนซ์รุ่นนี้คันไม่กี่แสนแล้วเนี่ย
1: ใช่ป่ะ
0: ก็ไม่ใหม่
1: คิดว่าขับเบนซ์แล้วคุณจะคิดว่าแบบโอ้โหมันไฮโซมันไม่ได้เสมอไปนะอ
0: ย่าคิดว่าไฮโซนะครับเบนซ์มือสองคันไม่กี่แสนนะคุณจะทำเป็นแอคไปก็มันถูกจริงนะแต่เวลาซ่อมเนี่ยซ่อมเท่าราคาร
1: ุ่นนี้มันต้องก้มดูมือถือเนี่ยดู Google Map เนี่ยมันดูผ่านจอไม่ได้เนี่ย
0: บางที
1: คันหลังบีบสแตก็โมโหอีกขึ้นอีก
0: อยากจะขี่เบนซ์ให้มันดูโก้โถจะกินยังไม่มีพี่แอดเรียงบอกเลย
1: โอ้พี่แอดเขาก็มาก่อนการเนาะแต่ละเพลงของเขาอ่ะพี่ท
0: อม
1: คือแบบมันสะท้อนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันจริงๆตอนเด็กที่ฟังก็ยังไม่อินนะแต่พอโตมาแล้วเออมันถูกทุกประโยคทุกเนื้อเพลงเลยอ
0: ่ะ
1: นี่ก็มาก่อนการ
0: มีเรามีเพลงหมดทุกข่าว
1: ฟังเพลงพี่แอดแล้วจะรู้เลยว่าเออบางทีก็ให้แง่คิดอะไรในการใช้ชีวิตได้เยอะเหมือนกันแต่เย็นๆขับรถอ่ะเมื่อวันที่เกิดเหตุนะเขาพูดเลยนะดีนะที่มาเจอเขาอ่ะเพราะถ้าคุณไปเจอคนอื่นที่มีอาวุธอ่ะมันไม่รู้เลยนะจะเกิดอะไรขึ้น
0: วินมอเตอร์ไซค์ไงที่กรุงเทพไงที่ห้วยขวางอ่ะ
1: ค่ะเล่าสิ
0: ก็โดนไปน่ะก็มีการถกเถียงกันเรื่องค่าโดยสารไงก็ปรากฏว่าคู่กรณีก็ดันเป็นตำรวจซะอีกมีปืนนะฮ
1: ะ
0: ก็หลังจากที่โดนถีบหงายท้องไปก็ชักปืนออกมาลัวเลยนะฮะหมดแม็ก
1: ซ
0: ์ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2ราย
1: ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเราไปเจอคู่กรณีที่เขาก็แบบอารมณ์ร้อนเหมือนเราแล้วแถมมีอาวุธด้วยเนี่ยมันจะบานปลายไปกันใหญ่น
0: ะ
1: ท้องถนนเนี่ย
0: วินพัทยาก็ใจเย็นๆนะวินพัทยาเนี่ยก็ชอบมีกรณีเรื่องของมีปากเสียงมีอะไรเนี่ยแล้ววังมันจะไปเจอคนแบบเนี่ยอย่างกรณีนี้เข้านะก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะฮะ
1: เราไปช็อปบำบัดนิดนึงกันละกันนะคะพบกับงานเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีวันนี้วันแรกด้วยพี่ทำวันนี้หวยออกใช่ไหม
0: หวยออก
1: ซื้อยัง
0: 16จะเป็นเหลือเลย
1: หวยพรล่วงหน้าใบนี้
0: แล้วก็มีความหวัง
1: ถ้าถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ไปช็อปกันนะคะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยารวมสินค้ามาให้ละจัดเต็มโปรโมชั่นสุดเดือดลดราคาแรงๆมิดเยียร์เซลล์สูงสุด 80% นะคะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยาสินค้าสำหรับสายแฟร์จากแบรนด์ดังค่ะลดแรงขั้นสุดนะเอาใจขาช็อปกันแบบรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในเครือของ CMG Continue Beverly Hills Polo Club Sport Worldแล้วก็อีกมากมายหลากหลายแบรนด์ด้วยถ้าดูคอลเลคชันใหม่ไว้วันนี้ไปอาจจะดีจะได้ของมาเพราะวันนี้วันแรกนะส่วนหมดเขตก็คือ1กรกฎาคมจัดกันที่ชั้น G แล้วก็ชั้น M ค่ะบนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานะคะอีกนิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ครอบครัวตัวงับกลับมาแล้วเพื่อซัพพอร์เตอร์นะคะรวมพลังกับส่วนลดสุดฟังสูงสุด 70% โปรโมชั่นจัดเต็มงับดีลแรงให้คุณได้ช็อปแบบไม่สะดุดงับ1ช็อปที่เธอครบ 3,500 บาทพร้อมกับสมัครที่ T21 Reward รับทันที Ranger Bag นะคะจำกัดจำนวนนะไปก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะคะงับ2ช็อปครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทกับครอบครัวดีโคมิกลัคกี้บ็อกซ์ค่ะงับ3รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วยคือบางทีเขาโปรใช่ไหมเราเคยดูไว้ว่ามัน 10,000 พอมันลด 80% เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่พันแต่ว่าเราใช้บัตรรูดมันก็สามารถ 0% ได้6เดือน10เดือนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนเนาะสูงสุด 22% ด้วยเงื่อนไขก็คือช็อปเท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวไม่งั้นเดี๋ยวโดนดอกตามหลังนี่ก็จุกเหมือนกันนะ12มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21พัทยาอันนี้น่าจะใช้ได้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็แกดเจ็ตอะไรพวกนี้ได้
0: น่าสนใจทีเดียวนะครับเทศบาลเมืองศรีราชาก็ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโรงทานนะฮะอาหารขนมน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริ

0: ภคนะครับเนื่องในงานวันคล้ายวันถึงแก่อาสยกรรมของท่านจอมพลมหาหมาดเอกเจ้าพระยาสุรสังมนตรีนะครับประจำปี2569นะครับวันอังคารที่30มิถุนายนนี้นะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปณบริเวณอนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาหมาดเอกเจ้าพระยาสุรสังมนตรีนะซึ่งอยู่ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชานั่นเองนะก็ขอเชิญชวนนะมาออกร้านนะโรงทานทำบุญกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชานะครับ038-322-281ต่อ143ในวันเวลาราชการนะครับ
1: ส่วนที่โรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชานางสาวกรวรรณเตมียศรท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่โรงอาหารฝั่งอนุบาลระดับประถมมัธยมนะคะไปดูแลตรวจสอบด้านสุขอนามัยให้กับน้องๆ นักเรียนกันด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยที่ดีของน้องๆ นักเรียนนะคะในสังกัดของเทศบาลเมืองศรีราชาขอบคุณข้อมูลข่าวจากบูรพานิวส์ด้วยขอบคุณพี่ป๊อปด้วยค่ะ
0: ครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือ9ทันข่าวชนประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกข้อความนะฮะรวมไปถึงทุกไลฟ์หัวใจด้วยนะที่กดมาให้ในต่อด้วยนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 12:30 นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattayaพร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio พัทยา
3: MCOT Radio Network 107.75

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทั้งนี้การโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมพัทธารัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจงคืนพื้นที่ทับลานให้สปกเฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม 2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี 2543 ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี 2521 กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จัดตั้งปี2520ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี2521กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไปก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี2540ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริต

0: ่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%

0: ครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXเพียร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช็อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: ลับมาช่วงเวลานี้ฝากขอบคุณด้วยนะคะจากโตโยต้าอยู่เป็นเพื่อนเราในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังขับรถเดินทางนะคะแล้วก็ใช้ไฮลักซ์ซึ่งเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะคะขอขอบคุณช่วงเวลานี้กับโตโยต้าไฮลักซ์กระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยค่ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: วันนี้ทางโตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจกับโลพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะโดยเฉพาะลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้โตโยต้าหรือว่าจะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุดไปเลย 0% นะคะดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นค่ะนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะคะด้วยการมอบสิทธิพิเศษเปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5 ฟรีค่ะมีบริการตรวจเช็คสภาพ33รายการด้วยนะคะพร้อมกับรับของที่ระลึกเป็นไฮลักซ์เลเจนด์แล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลยกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

งนี้จริงๆมีหลายเวอร์ชันนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตค่ะก็มีหนุ่มๆ นะคะที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันมีใครบ้างมีมาริโอ้มอลเลอร์มีณเดชน์คูกิมิยะใช่ไหมคะมีเคนภูภูมีเวียสุกลวัฒน์แล้วก็มีเจมมาสด้วยนะคะก็ย้อนกลับไปในยุคที่ได้แสดงละครร่วมกันนะคะตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือแม้แต่ใครที่แบบว่าดูละครนิยมดูแบบแนวตั้งกันแล้วนะหลายซีรีส์นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมมากๆส่วนมากจะผลิตที่จีนแล้วมาภาคหลายภาษามากๆเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่แบบมีเรื่องไหนดูแล้วอินมากๆนี่ก็แชร์มาได้บอกได้นะคะจะได้ดูเป็นเพื่อนแล้วก็จะได้คุยกันหลังไมค์นะคะที่ line@smcord.pattaya ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ติดตามเรื่องของกฎหมายต่างๆว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะทั้งผู้ว่ากทม.นะคะสก.แล้วก็ของพัทยาเรานะคะเราจะเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้ตรงกันกับที่กรุงเทพเลยแล้วก็จะมีสม.นะคะเวลาเข้าคูหาบัตรเลือกตั้งใบสีเขียวใช้เลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน1หมายเลขค่ะส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะเวลาจะเข้าคูหาเขาก็จะมีบอร์ดติดเอาไว้ละว่าเขต1ใครบ้างที่เป็นสม.นะคะเขต2เขต3เขต4ก็ลองดูอย่าเลือกเกิน6หมายเลขนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียค่ะแล้วพร้อมใจกันไปเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้

ส่วนใครที่บัตรชำรุดสูญหายหรือว่าหมดอายุนะคะตอนนี้เมืองพัทยาก็ขยายเวลาให้ไปทำบัตรนะคะนอกเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำได้ไปจนถึงวันที่เราใช้สิทธิ์เลยก็คือ28 มิถุนายน 2569ตรงกันกับวันอาทิตย์นะคะ

พลงจากน้องโฟร์สนะคะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ได้รับข้อความจากพี่นาบอกว่าขอต่อเลยแค่ในใจด้วยลุ้นมากว่าเซิร์ชแล้วจะขึ้นไหมนะกลัวไม่ทันค่ะที่สุดแล้วก็เปิดร้อยต่อกันฟังเพราะมากเลยแค่ในใจนะคะขอบคุณมากๆวันนี้นานาย้ำนะคะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ตกสำรวจแล้วก็อยากจะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งเมืองพัทยาเปิดจุดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีซอยสยามคันทรีคลับค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มที่ตกสำรวจแล้วก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะถ้าใครที่สนใจเราก็จะไปลงทะเบียนก็แวะไปได้เลยค่ะที่เมืองพัทยานะคะซึ่งจัดกันที่บริเวณลานด้านหน้ากลุ่มงานกฎหมายณศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยคือจะมีสำเนาประจำตัวบัตรประชาชนที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1ฉบับนะคะในวันและเวลาทำการค่ะวันนี้วันสุดท้ายฝากด้วยส่งเบรกฟังข่าวกันดีกว่าจากสำนักข่าวไทยนะคะสำหรับเพลงที่ค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเรามาเลือกเพลงพร้อมๆฟังกันต่อ Mcord Radio พัทยาค่ะเพลงนี้ฝากมาไกลมาจากสุราษฎร์ธานีมีความสุขมากๆด้วยกับการฟังเพลงช่วงบ่ายวันนี้นะคะจากพี่แว่นใหญ่เจ็บจนพอค่ะ

ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินรับใช้ผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาศาลยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีแขวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการก่อนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหา

0: ากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภกิจปลื้มไทยช่วยไทยพลัส60 40กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภกิจสุธรรมพันธ์ดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภชีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้านสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้น

0: ้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีก

0: 990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

กลับมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะทั้งในพื้นที่ของพัทยาเนาะแล้วก็จังหวัดชลบุรีด้วยเบรกนี้พาไปที่ศรีราชาอีกนิดนึงนะคะเมื่อช่วงก้าวทันข่าวชนก็อัปเดตไปละนะคะโรงอาหารที่โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลศรีราชานะคะซึ่งก็มีท่านกรวรรณเตมียศรนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะเนี่ยไปตรวจเยี่ยมโรงอาหารฝั่งอนุบาลระดับประถมมัธยมนะคะไปดูแลด้านสุขอนามัยนะทั้งเรื่องของอาคารสถานที่ภาชนะใส่อาหารค่ะแล้วก็การปรุงอาหารว่าเอ๊ะถูกสุขลักษณะไหมอาหารสะอาดหรือเปล่าที่เราเห็นในข่าวเนี่ยบางทีก็มีบ้างนะคะที่ถูกละเลยแต่ว่าพื้นที่ของเราที่ชลบุรีศรีราชาพัทยาโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันกับน้องๆนักเรียนด้วยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับอาหารกลางวันนะคะน้องๆก็บอกพอใจรสชาติอาหารอร่อยนะคะสถานที่นั่งรับประทานก็สะดวกสบายทีนี้ทางโรงเรียนก็มีการแจ้งรายการอาหารนะคะในกรุ๊ปไลน์ของผู้ปกครองด้วยแล้วก็อาจารย์ประจำชั้นด้วยนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยใน1สัปดาห์จะมีเมนูอะไรบ้างทางโรงเรียนนะคะใช้ระบบ Thai School Lunch ค่ะหรือว่าระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันนะคะโรงเรียนที่จะลงไปในกรุ๊ปไลน์เนี่ยคุณครูก็รู้นะคะผู้ปกครองก็เห็นนะว่าน้องๆเนี่ยได้ทานอาหารกันแบบครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่งผู้บริหารเทศบาลเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจแบบนี้ค่ะทุกโรงเรียนเลยนะในสังกัดของเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านกรวรรณเตมียศรท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาด้วยขอบคุณพี่ป๊อปมากๆพี่ป๊อปส่งให้นานาตลอดเลยแล้วนานาก็จะไปโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะของอสมทชลบุรีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเผื่อว่าท่านผู้ปกครองจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์แล้วก็จะได้ตอกย้ำถึงความมั่นใจนะคะว่าทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ดูแลน้องๆเด็กๆเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปกีฬาสีที่บางพระบ้างนะคะก็จัดขึ้นนะคะสนุกสนานมากๆเลยเดี๋ยวหลังเพลงนี้กลับมาเล่าให้ฟังค่ะ

็นกิจกรรมที่จัดกันในพื้นที่ของศรีราชาแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะก็จะมีให้ได้อัปเดตกันต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์ก่อนนะมีแอโรบิกแดนซ์ที่แหลมฉบังด้วยแล้วก็ช่วงท้ายปลายสัปดาห์นะคะก็มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเนาะเป็นกีฬาชุมชนน่ารักมากค่ะแล้วก็ภาพข่าวภาพสวยมากนะคะกล้องของพี่ป๊อปพลพันธ์นิวส์ค่ะนะก็ได้ภาพสวยๆมาโพสต์ด้วยนะคะตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเพราะว่ามีพี่ๆในชุมชนนะคะร่วมกิจกรรมกันแล้วก็บรรดากองเชียร์นี่โอ้โหต้องบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มเลยซึ่งจัดการที่บริเวณสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระนะคะเป็นการแข่งขันระหว่างชุมชนค่ะก่อนที่จะทำการแข่งขันนะคะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัยนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นระยะเวลา1นาทีนะคะจากนั้นนายละอองพยนต์นายกเทศมนตรีตำบลบางพระก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนประจำปีนี้2569ค่ะคือจะว่าไปในยุคที่ทุกคนต่างก็ต้องทำงานเนาะการที่แบบว่าโอ้ยจะมาเจอกันครบทุกชุมชนนี่มันก็หาโอกาสได้น้อยมากนะคะดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็เหมือนกับว่ามีเวลาจะได้มาพบปะสังสรรค์การร่วมกันทำกิจกรรมค่ะบ่งบอกถึงความสามัคคีนะคะใครที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยนะคะก็มาออกกำลังกายการมาเล่นกีฬากันจะได้ผ่อนคลายหลังการทำงานบางคนอาจจะเกิดความเครียดนะคะพอมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬามันก็ทำให้ผ่อนคลายได้บ้างที่สำคัญคือเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะนะคะร่างกายให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยของบางพระเนี่ยเขาจะมี9ชุมชนแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะคะบางที่13บางที่9อย่างพัทยานี่42นะคะก็เป็นพื้นที่ที่แบบมีหลายชุมชนเหมือนกันของบางพระเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะ9ชุมชนมีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองด้วยนะคะมีสีแดงนะคะเข้าร่วมการแข่งขันค่ะโอ้โหสนุกมากถ้ากลับเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ก็เลื่อนลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าโพสต์ไว้นะคะหลายวันและลงไปฟังลงไปดูว่าบรรยากาศเนี่ยสนุกสนานกันขนาดไหนจริงๆเรื่องของวันก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่ได้นอกเหนือจากกีฬาก็น่าจะเป็นในเรื่องของความสามัคคีแล้วก็ความสนุกสนานนะคะแต่ที่จะบอกว่าแซ่บมากๆแล้วก็สวยแบบไม่มีใครยอมใครเลยก็น่าจะเป็นบรรดาแดนเซอร์นะคะเขาเรียกอะไรนะกองเชียร์สวยมากๆน่ารักมากๆสีเหลืองสีชมพูนะคะดูจากภาพข่าวแล้วก็แบบเป็นสนามกีฬาที่สวยอีกแห่งนึงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะมีภาพสวยๆมีบรรยากาศดีๆส่งมาให้โพสต์ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชลบุรีด้วยค่ะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ฝากขอบคุณกกต.ด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันแต่ละวันนี้ไม่ซ้ำกันเลยวันนี้จะเป็นเรื่องของบัตรนะคะจำให้แม่นเวลาเข้าคูหาเนาะบัตรสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังใช้เลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน1หมายเลขนะคะเลือกคนใดคนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นเลย ก็สามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าหมายเลข1ใครหมายเลข2 3 4 5นะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcard Radio พัทยาด้วยค่ะส่วนใบสีชมพูคุณผู้ฟังเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะถึงแม้ว่าในใจนี่จะชอบ8ชอบ7แต่ว่าเราเลือกได้แค่6นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียเนาะบัตรเลือกตั้งสีชมพูค่ะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้8โมงเช้า

ถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณผู้ฟังมีรายชื่ออยู่อ่ะไม่รู้ว่ามีรายชื่ออยู่ตรงไหนตอนนี้ยังคงสามารถตรวจสอบได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้ส่วนใครที่มีธุระไปที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอยู่แล้วนะคะก็ตรวจสอบได้เขาก็จะมีป้ายบิลบอร์ดนะคะให้คุณได้ตรวจตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือใครที่บัตรชำรุดบัตรหมดอายุแล้วตอนนี้ก็ยังสามารถทำได้เพราะว่าเขาขยายเวลาให้นะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 18:30 นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะโดยเปิดให้ทำบัตรประชาชนนะคะจนถึงวันที่28มิถุนายน2569เลยค่ะก็คือวันที่เราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นเองแต่ถ้าเกิดเอาสะดวกสบายอย่าไปทำวันนั้นเลยเพราะว่าคนจะเยอะนะช่วงนี้ใครที่แบบพอมีเวลาบัตรหมดอายุสูญหายชำรุดก็ไปทำเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเขาขยายเวลาให้แล้วที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานะคะเน้นย้ำจำให้แม่นสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาค่ะและสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะเวลาไปจับเมาส์นี่ต้องเลื่อนไปตรงนู้นเสียงก็เลยจะเบาอยู่ห่างจากไมค์ต้องขออภัยด้วยค่ะ

จากคุณต้านะยินดีต้อนรับสวัสดีคุณต้าด้วยค่ะมาคุยกันบ่อยๆนะแนะนำเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะหาเจอแล้วจะรีบเปิดให้ส่วนเขาคันทรงบอกว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยใช่มองไปจากสตูดิโอนะคะห้องส่งของเรานี่คือแบบมองไปแดดแรงมากเป็นห่วงคุณผู้ฟังที่ทำงานกลางแจ้งด้วยนี่เราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะแต่ว่าฝนชอบตกช่วงกลางคืนค่ำๆอะค่ะกลางวันนี่คือร้อนมากออกไปข้างนอกใส่หมวกพกร่มนะคะอย่าไปอยู่กลางแจ้งนานๆค่ะด้วยความห่วงใยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบอกว่าร้อนมากเลยวันนี้ขอเพลงที่มันทำให้รู้สึกว่าคลายร้อนได้บ้างนานาจะบอกว่าเมาส์เนี่ยอยู่ห่างมากเลยเวลาเอื้อมไปแล้วก็แขนสั้นนะแขนไม่ยาวเท่าไหร่ก็เลยบางทีเสียงแผ่วไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีเอื้อมไปจับเมาส์แล้วก็ปากก็จะไม่ได้อยู่กับไมโครโฟนเนาะหรือจะใช้ไมค์ลอยละได้พี่ทอมซื้อมาให้จะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะวันนี้มีเวลาได้คุยกันกับผู้ฟังหลังไมค์เยอะเหมือนกันหลายท่านเหมือนกันนะคะบางคนก็แบบแชร์เรื่องราวเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ได้ฟังโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดเนาะว่าไปทำอะไรที่ไหนกันมาบางคนก็เป็นสมาชิกใหม่ฝากทักทายด้วยนะคะเพิ่มเพื่อนที่ LINE @MCOT คือมาจาก Mcot นะคะ Mcot ช่อง9ใช่ไหม MCOT แล้วก็ติดกันเลย.พัทยา คือจุดนะคะจุดพัทยาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเคยตั้งชื่อแล้วMCOT 10775ไม่ได้ไลน์ไม่ให้เหมือนแบบว่ามีคนเคยใช้แล้วสุดท้ายก็มาจบลงตรงที่ MCOT.pattaya นะคะเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็จะได้คุยกันด้วยค่ะพูดถึงช่อง9ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะสำหรับใครที่ลุ้นบอลไปด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นรางวัลกันไปด้วยนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณ Jasmine หรือว่า Jazz นะคะที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาทำให้คนไทยเนี่ยได้ชมจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันก็มีคู่ที่แบบน่าสนใจหลายคู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเวลาไม่ค่อยจะเอื้อเท่าไหร่แต่จะไปสนุกอีกทีนึงก็เป็นคู่ที่น่าสนใจในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อย่างสเปนอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานตอน 5:00 นสเปนพบกับเคปเวิร์ดนะคะก็ต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเขาเป็นประเทศที่อยู่ทางแอฟริกาคุณผู้ฟังเป็นประเทศที่แบบเข้ามาอยู่ในฟีฟ่าได้นี่ต้องบอกว่าเก่งมากๆนะคะแต่ก็นั่นแหละความสเปนเนาะเขาก็เป็นประเทศที่แบบเต็ง1อยู่แล้วเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าโกนะคะหรือว่าผู้รักษาประตูของเคปเวิร์ดนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้ดังมากแล้วเพราะว่าคนก็ตามไปดูว่าเขาเป็นใครนะคะจากที่ยอดติดตามอยู่ที่ประมาณ 50,000 ปรากฏว่าพอรักษาประตูเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ตอนนี้นานาว่าน่าจะเกิน4ล้านแล้วมั้ยเพราะว่าคนก็ตามไปดูกันนะคะก็แจ้งเกิดเลยอะตอนนี้น่าจะแบบมีคนซื้อตัวแล้วล่ะส่วนเรื่องของช่อง9ที่เป็นข่าวอยู่พอดีพี่ทอมเปิดหน้าจอค้างเอาไว้นานาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจะมีพี่ๆที่เป็นนักข่าวเนาะที่เป็นผู้ประกาศแล้วก็ตามกันอยู่เห็นเขาโพสต์เหมือนกันโพสต์ให้กำลังใจนะพี่หมาแก่ก็จะสิ้นสุดนะคะรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เนี่ยนะคะถึงแค่วันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นก็เลยแบบคุยกันกับพี่ทอมหลังไมค์พี่ทอมบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกโปรขนาดนี้มีสังกัดแน่นอนนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบอ่อนไหวเหมือนกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางทีข่าวสารนำเสนอไปมันก็อย่างที่ได้บอกไปว่าบางทีนำเสนอข่าวมันก็จะมี2มุมเนาะคนที่ชอบก็อาจจะเชียร์ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยมันก็มีแต่ทางนี้ทางนั้นก็เสพข่าวต้องมีสตินะคะแล้วก็ไม่เอียงเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางครั้งเราก็อยากจะแบบชี้แจงบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยแต่ในฐานะที่แบบเป็นสื่อมวลชนมันก็ทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นกลางเข้าไว้ก็จะประมาณนี้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังเล่าคุยกันในช่วงเวลานี้หรือว่าใครที่มีข้อมูลข่าวสารอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็ยังสามารถส่งได้ที่@@mcot.pattaya ด้วยนะคะฝากขอบคุณช่วงนี้กับซูเปอร์แม็กซ์อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยค่ะ1เซตที่คุณผู้ฟังจะได้ไปจะเป็นปืนฉีดน้ำนะคะตัวปืนมีแบตเตอรี่ให้มีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จมีหัวฉีดน้ำมีกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคนแล้วก็มีตัวกรองน้ำให้ด้วยค่ะใครที่โทรมาตอนนี้จาก 4,890 คุณไม่ต้องจ่ายเพราะว่าให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะที่02ค่ะ666-0008 02-666-0008นะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ

ผู้ฟังน่ารักนะบางทีได้ยินเสียงเพลงที่เปิดอยู่นี่ก็จะแบบต่อให้นะคะต่อเลยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เลือกเพลงมาได้แบบเมโลดี้โอมากๆเลยแว่นใหญ่เพลงใหม่นะคะกอดความทรงจำคนนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มาพัทยาบ่อยนะคะเวลามีงานมีกิจกรรมหรือว่าร้านต่างๆนะคะมีคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตอะค่ะมาบ่อยมาที่เทอร์มินอลก็มานะคะส่วนก่อนหน้าเป็นเพลงที่ AI แล้วก็แบบทำได้ดีมากๆทำไมต้องเป็นเธอมิสเตอร์แซดนะคะดังมากเลยพอๆกันกับอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบนำเพลงเก่าอะค่ะมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่ใช้เสียงของ AI แล้วก็ร้องเพราะซะด้วยนะคะเป็นเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณผู้ฟังแบบส่งมาให้บอกนานาลองเปิดดูมันเพราะใช่มันเพราะว่าดนตรีที่ทำใหม่นะมันร่วมสมัยและเสียงดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยฟังเพราะเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองเบสนะคะหรือแม้แต่เมโลดี้ที่แบบคือเรารู้ทำนองอยู่แล้วเพราะว่าเราฟังมาแต่ว่าเด็กเจนใหม่เจนซีเนี่ยเขาเพิ่งจะมาได้ยินแล้วมันเป็นแบบเวอร์ชัน AI แล้วก็ถูกอกถูกใจนะบางทีก็แบบแนะนำมาหลังใหม่ได้เลยบางทีจะเปิดใส่คอมเนี่ยมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะยิ่งจะเป็น MV ใช่ไหมเราก็ต้องแบบตัดเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างบางทีถ้าเป็น MV มันก็จะมีเสียงตัวละครหรือว่านักแสดงที่อยู่ใน MV นั้นๆเนี่ยออกมาด้วยบางครั้งเปิดไปก็จะได้ยินใช่ไหมด่วนๆเลยก็จะประมาณนั้นแต่ถ้ามีเวลานี่มีแนะนำมาใหม่เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้จากคุณต้าเดี๋ยวคุณต้ารอแป๊บหนึ่งกันละกันนะคะช่วงนี้พาไปเที่ยวที่สวนสะเปิดเขาเขียวกันบ้างนะเด้งให้สุดแล้วมาหยุดที่หมูเด้งนี่มาแล้วขอเชิญพี่ๆแฟนคลับร่วมงานนะคะหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ค่ะฉลองวันเกิดครบรอบ2ปีของซุปตาตัวน้อยแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะนั่นก็คือน้องหมูเด้งนั่นเองค่ะโอ้โหน้องดังไปถึงต่างประเทศแล้วนะตอนนี้จริงๆแล้วก็มีสินค้าที่เป็นของที่ระลึกมีน้องเป็นมาสคอตอะค่ะก็ค่าลิขสิทธิ์นี่ก็คือเขาดังไปทั่วโลกจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะในบ้านเราอะนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ 10-12 กรกฎาคมนี้ที่สวนแสดงฮิปโปปอตามัสสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มนะคะสำหรับความน่ารักของน้องไฮไลท์พิเศษจะอยู่ที่วันที่10กรกฎาคมนะคะร่วมกันร้องเพลงวันคล้ายวันเกิดมอบเค้กสุดพิเศษให้กับน้องหมูเด้งด้วยแฟนมีตติ้งค่ะกระทบไหลกับตันวิทนะคะแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงสุดฮอตมีใครบ้างมีพี่เบนซ์นะมีพี่นิกมีพี่โต

แล้วก็เหล่าซูคีเปอร์ครีเอเตอร์ด้วยค่ะวันก่อนเจอพี่เอ็มสจเอ็มก็ถามว่าตอนนี้มีตำแหน่งอะไรในสวนสัตว์เขาเขียวเขาก็บอกว่าเขาเป็นซูคีเปอร์เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะน่ารักมากเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนว่าเป็นทูตเนาะเป็นซูคีเปอร์เป็นคนที่แบบเชื่อมโยงประชาชนที่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็พากันไปเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะแล้วก็น่ารักไปมากกว่านั้นก็มีท่านนายอำเภอด้วยนะคะท่านพัชนันท์ผ่องผาน่ารักมากเป็นซูคีเปอร์เหมือนกันนะคะเป็นเหมือนทูตอะค่ะพยายามที่จะแบบให้เราเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วบางจากเองก็ส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะนกที่หายากแล้วใกล้สูญพันธุ์แล้วนี่ก็ส่งเสริมเลยพยายามจะเพาะพันธุ์นะคะให้มันยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปด้วยนะคะเราพี่ๆซูคีเปอร์ก็จะมาเดินขบวนพาเหรดนะคะมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารักร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมายช้อปปิ้งสินค้าหมูเด้งสูตร Exclusive แล้วก็มีสินค้า O-Top ให้ได้ช็อปกันด้วยนะคะใครที่ไปก็อย่าลืมเขียนการ์ดอวยพรให้น้องด้วยนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้สำหรับกวนแฟนคลับนะคะที่อาจจะมาเป็นกลุ่มแก๊งนะก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้เพราะว่าเขาจะมีเรื่องของที่พักแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้ด้วยหมายเลข038-318-444เบอร์นี้นะคะ038-318-444ค่ะYou're listening.

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็กถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทางนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าว

0: เรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mport.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ฝากขอบคุณกกต.ด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันแต่ละวันนี้ไม่ซ้ำกันเลยวันนี้จะเป็นเรื่องของบัตรนะคะจำให้แม่นเวลาเข้าคูหาเนาะบัตรสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังใช้เลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน1หมายเลขนะคะส่วนใบสีชมพูคุณผู้ฟังเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะถึงแม้ว่าในใจนี่จะชอบ8ชอบ7แต่ว่าเราเลือกได้แค่6นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียเนาะบัตรเลือกตั้งสีชมพูค่ะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณผู้ฟังมีรายชื่ออยู่อ่ะไม่รู้ว่ามีรายชื่ออยู่ตรงไหนตอนนี้ยังคงสามารถตรวจสอบได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ก็ได้หรือว่าทางเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้หรือใครที่บัตรชำรุดบัตรหมดอายุแล้วตอนนี้ก็ยังสามารถทำได้เพราะว่าเขาขยายเวลาให้นะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 18:30 นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ 8:30 นจนถึง 16:30 นค่ะโดยเปิดให้ทำบัตรประชาชนนะคะจนถึงวันที่28มิถุนายน2569เลยค่ะก็คือวันที่เราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นเองแต่ถ้าเกิดเอาสะดวกสบายอย่าไปทำวันนั้นเลยเพราะว่าคนจะเยอะนะช่วงนี้ใครที่แบบพอมีเวลาบัตรหมดอายุสูญหายชำรุดก็ไปทำเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเขาขยายเวลาให้แล้วที่สระว่าการเมืองพัทยานะคะเน้นย้ำจำให้แม่นสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาค่ะและสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะ

วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595 M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสพทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเปิดใจหลังถูกโยกย้ายเข้ากลุ่มเผยเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและปลัดมท.ยันไม่เสียกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปยังงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตกล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดีเดกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไว้แล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดือนหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรป

0: การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
11: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
13: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
14: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย0384239000 Line Official @mcot.pattaya

ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะหลังไมค์นี่ก็เครืองานเอกสารไปด้วยค่ะช่วงนี้กลับมามีสมาชิกใหม่ๆทักแชทเข้ามาด้วยนะคะที่ LINE @simcordpattaya ค่ะสวัสดีคุณเกมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลเนาะที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วก็ฝากข้อความเอาไว้ด้วยมีเพลงไหนเพิ่มเติมส่งข้อความเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝากแอดเฟรนด์เป็นเพื่อนกันหน่อยที่ LINE @simcordpattayaนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันด้วยค่ะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะว่าวันที่28มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้เราเลือกตั้งพร้อมกันกับกรุงเทพมหานครนะคะของเราที่พัทยาค่ะบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาคุณผู้ฟังกากบาทได้ไม่เกิน1หมายเลขนะคะส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพูค่ะบัตรใบนี้ใช้เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะคุณผู้ฟังกากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะมีกี่เขตมีเขต1เขต2เขต3เขต4 4เขตใช่ไหมคะเขต1เนี่ยจะมีแค่หมายเลข1ถึงหมายเลข13นะคะส่วนเขต2เขต3เขต4จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข18แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเลือกได้แค่6หมายเลขเท่านั้นนะคะแล้วออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะณหน่วยเลือกตั้งที่คุณผู้ฟังมีรายชื่ออยู่ด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องฝากส่งท้ายกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่17มิถุนายน2569ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะเราจะมีการถ่ายทอดเสียงค่ะพระราชพิธีพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะมี2วันเลยวันที่17ด้วยแล้วก็วันที่18ด้วยถ้าเปิดวิทยุมาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเสียงนะคะจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็จะมี2วันนะคะในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่าครบ7วันนั่นเองค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17มิถุนายนค่ะถ้าเวลาไม่ได้คาดเคลื่อนตามนี้เป๊ะๆก็น่าจะไม่เกิน5โมงเย็นนะคะซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงการบังคมบอกว่ารอดูเลยในโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะฝากข่าวเข้ามานะคะเพื่อ PR หรือว่าประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะทักแชทเข้ามาได้จะเป็นที่ LINE ก็ได้หรือว่าเป็นแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะ Mcord Radio พัทยาค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันที่เบาๆนะคะเพลงไหนที่ค้างเอาไว้ทยอยเปิดให้นะคะนานาลาพร้อมเพลงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asiaครบครันโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคฟราชาศรีราชามุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างยั่งยืนโดยเข้าร่วมโครงการ NoDefry กับบางจากเพื่อนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตเชื้อเพลิง SAF ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมรักโลกโดยกำหนดนโยบายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเช่นโครงการ NoDefry ร่วมรณรงค์เก็บรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจ BCG Green Health Hotel ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าเป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมรักโลกโรงแรมจัดกิจกรรมวิ่งและ

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้สระว่ายน้ำระบบเกลือซึ่งเป็นมิตรต่อผิวหนังและลดการใช้สารเคมี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมท

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุชินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดือนหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายสมพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตทันนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ กำหนด

0: อนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
0: พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่มีวันหลับทุกวันคือโอกาสทุกเสียงคือพลังของเมืองนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถึงเวลาคนพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมใจไปใช้สิทธิ์สร้างพัทยาที่ดีกว่ากกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งานเอเชีย Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
7: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500 You're listening

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: รวมเรื่องชาติชื่อไทย
5: M-Cord Radio Network รักประเทศไทย
4: ด้วยความสามัคคี
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
7: ครับ
8: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
8: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมคะ
7: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะ
8: ค่ะ
7: รองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่าเซบเบ้ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
8: เพราะว่ารองปลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองปลัดนะคะ
7: ก็40เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งไม่มีใครอยากนั่ง
8: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองปลัดนะ
7: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างๆต่างกันเยอะรองนี่เขาเรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าปลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
8: ใช่ไหมแกอายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เข้ากอดนายกเลยนายกก็บอกว่าอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็อย่างอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริง
8: เขาบอกว่าไงนะคะ
7: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธบอกอะไรนะตลกกันเลยด่าไปดูตลกเจิญยิ้มนะเป็นรองแล้วจะย้าย
8: ผู้ว่าปัญญาอ่อน
7: ปัญญาอ่อนใช่คำปัญญาอ่อนแต่แม่มาก็เด้งจริงๆย้ายจริงๆแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
8: ย้ายไปอยู่สงขลา
7: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดไม่ขี้เหร่ครับชื่อชั้นก็โอเคเลยจะก้าวต่อไปขึ้นไปเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆก็ยังสะดวกโยทินอยู่เพราะว่ามาจากจังหวัดที่ถือว่ามั่งคั่งไปอยู่จังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ทั้งสองจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรเงี้ยนะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: อันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องมีอะไรที่ นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
8: ข้อครหาว่าเราผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
7: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงินรับทองรู้สึกผู้ว่าจะเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
8: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
7: ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
8: แต่คนก็คิดได้อ
7: ่
8: ะ
7: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงก็แล้วแต่คนเอ่ยพูดไปนึกว่าเป็นใครแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
8: แต่คนพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
7: ก็มันเปิดศึกกันจนเปิดหน้าชกกันแล้วล่ะ
8: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิคะ
7: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือจะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร
8: แต่
7: ต
8: ั
7: วผู้ว่าเนี่ยเสียงท่านนายกฟังคล้ายๆกับว่า
8: ปลอบใจ
7: ไม่มีใครช่วยผู้ว่าอะไรต่างๆเป็นรองแล้วจะมาย้ายผู้ว่าได้ไงคล้ายๆพูดปกป้องนะโดนเด้งแล้วเข้ากลุ่มด้วยไม่ใช่ว่าย้ายจากภูเก็ตแล้วไปเป็นผู้ว่าโคราชไปเป็นผู้ว่าอุดรหรือไปกลับไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะย้ายไปเป็นรองปลัดเลยแล้วก็สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
8: ็
7: ต
8: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าว2วันติดกันใช่ไหมฮะ
7: คือผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขาก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก็
8: เล่นลิเกเหรอ
7: จะบอกว่าเล่นลิเก
8: หน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
7: คือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็ลงเอยอย่างที่เขาคาดการณ์กันอ่ะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารองเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่าน ายกก็อาจจะทำให้รู้สึกมัน
8: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
7: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
8: เอาปลัดไปแต่ตอนน
7: ี้แต่ชุดแรกเลยนายอำเภอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายอำเภอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปอันนี้ถ้าโอ้โหยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตัวเนี้ยสาระสำคัญ
8: คือผู้ว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
7: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยก็มีพวกอยู
8: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักหนึ่งอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นจะเจ๋งกว่า
7: หมายถึงตัวผู้ว่าร
8: องค่ะ
7: อ๋อรอง
8: กลับมารวมทีมที่ภูเก็ต
7: อ๋อรองที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
8: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณอนุทินเนี่ยแกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเพราะที่เขาผ่านมาเขาก็ย้าย2เดือนแล้วก็ย้ายเลยก็ไป
7: คุณโชตินลินก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มี ความเปราะบางอยู่นะ
8: คนไหนอะคะชวนนรินทร
7: ์รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเม
8: ่อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนนะคะ
7: เป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
8: ไม่ทราบเลยค่ะ
7: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทอง

0: ในตอนนั้นน่ะหรอคะ
1: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้จงชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดหรืออะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิทธิ์นะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนตุลาในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิทธิ์เนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินรินทร์คนเนี้ยไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเสร็จเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าในการจังหวัดสงขลา
0: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมอ่ะค
1: ่
0: ะ
1: คุณโชตินรินทร์เนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอของสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินรินทร์อยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาขึ้นป้ายด่าเต็มทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
0: คุณโชตินรินทร์แกสายไหนอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
0: อนุทิน
1: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ว่าก็
0: แต่ว่า
1: ปลัด
0: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ในช่วงนั้น
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
0: ไปอยู่เชียงราย
1: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังแล้วบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงได้สโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างหนึ่งของคุณโชตินรินทร์เนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
0: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
1: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวปั๊บคุณชนนลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารตรง ไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือน แต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่เขาคือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรใหญ่เห็นที่เขาบอกว่านั้นในปีนั้นอ่ะย้ายสามคน
0: จากน้ำท่วมอ่ะ
1: จากคุณโชตินรินทร์มาจนกระทั่งน้ำท่วมนะผู้ว่าสงขลาเจอไปสามคน
0: เพราะว่าจริงๆก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะ3คนเหมือนกัน
1: จริงๆจริงๆแล้วคุณโชตินรินทร์เนี่ยก็ต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เอ็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินรินทร์ที่ไปอยู่สงขลาเขาจะมาภูเก็ตครับ
0: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบแล้ว
1: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินรินทร์ไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินรินทร์ เดินตามมา

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
1: มหาดไทย
0: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินไปเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์ก็จะเข้าเฟรมคุณชวนนรินทร์ก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์ปลัดคุณชวนนรินทร์ก็จะยืนอยู่ตรง
1: แกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
0: เพราะว่าแกเป็นรองปลัดเที่ยวนี้ก็เอาละผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายเป็นใบใหญ่โตนะ
1: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
0: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุดไปหมด
1: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรักเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัตรประวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
0: 16ก็คือวันนี้ฮะ
1: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิตสุทธิรักนะคะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายอำเภอกระทู้และดนายสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20พฤษภาก็ไปเมื่อ25พฤษภาแล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับมาละค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการเรียกรับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
0: น่าจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
1: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
0: ปลัด
1: ที
0: ่ปลัดจังหวัด
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ปลัดจังหวัด
1: อธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเหรออ
0: ธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะที่เขาแฉไลน์หลุดเอาไลน์มาแฉ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
0: เขาคงรู้เขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่เขา
1: ใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
0: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
1: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไงคะ
0: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่แล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ
1: ่
0: ย้ายเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบ็คอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
1: ก้าวหน้า
0: ไปไหนได้แล
1: ้
0: ว
1: มันถึงเขา
0: เขาก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
1: เข้าใจแล้วโอ้ข้าราชการเขาแนวนี
0: ้เอาคลิปครบอะไรต่างๆไลน์เลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู่แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงไลน์พวกนี้ทั้ง4เครื่องไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
1: เข้าโทรศัพท์ผมไป
0: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้ที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยอะไรไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่าไง
1: มันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมคะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่2ท่านถ้า2ท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค่ะ
0: สำคัญก็คือตรงนั้น
1: ให้ปลัดจังหวัดไปหาอะไรไปอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทิพย์ดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคก็จะ
1: นี่หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์บริปลาน้ำเงินตอนหลังมันถูกบริโภค
1: คนกิน
0: ไปผัดชูชีปลา
1: ชูชี
0: ช่วย ช่วยน้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
1: นึกว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้
0: ช่วยน้ำ
1: ให้ช่วยฝังสีน้ำเงิน
0: ช่วยวางยาแดงหน่อยวางยาเบื่อแดงหน่อยเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา23นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
1: ขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยเถอะค่ะพี่ประสานคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอร์เช่และโดนตำรวจจับเนี่ยพี่ประสานคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอร์เช่
0: ขับรถเร็ว
1: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรเงี้ย
0: อย่างเงี้ย
1: ขับปอร์เช่ไปแบบอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่
0: อ
1: ยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
0: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
1: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะอ๋อ
0: ไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้
1: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอร์เช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟอะค่ะ
0: แล้วมันเกี่ยวฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
1: ขับปอร์เช่ขับปอร์เช่
0: ขับปอร์เช่ของจริงด้วย
1: ขับปอร์เช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโม่นะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าไม่ใช่รถปลอมขับปอร์เช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้ลูกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพากันไป2คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9พฤษภามีคนมาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่ง
0: เราเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
1: ค่ะส่วนอีกม้วนหนึ่งยาวประมาณ160เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่งยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมเป็นประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักซ์สีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอน 5:30 วันที่9ที่ผ่านมา ทีนี้ชุดสอบสวนสอนอหัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาเอาจริงอ่ะพี่ไพศาล
0: ก
1: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็รู้ได้นะว่าตำรวจเนี่ยกำลังแกะรอยอยู่วนหลายรอบหลอกตำรวจแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ๋งจริงค่ะไล่กล้องจนไปเจอว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายของเก่าแถวกิ่งแก้วสุดปราการไปสระบุรีไปชลบุรีวนมันอยู่นั่นแหละสุดท้ายกลับมาสุดปราการตำรวจไปเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนพบว่าไอ้พวกนี้ที่ขโมยไป400เมตร3ม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
0: เฉพาะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแสนๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมันสายไฟอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
1: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอาจจะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ยPDIEC 01THW 240 1240มิลลิเมตร2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละมันอะไรนะฮะเอาเป็นว่าไอ้
0: มูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงแล้วโอเค
1: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 970,000
0: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูกพัน
1: ไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
0: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งหนึ่งแสดงว่าราคาจริงๆมัน
1: ต้องสองล้าน
0: นั่นอีกเท่าตัวสองล้าน
1: ต้องสองล้าน
0: ถ
1: ้าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไปเก้าแสนให้เงินสดๆเก้าแสนเจ็ด
0: ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
1: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกนี้มีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนโอ้ยปืนที่มัน 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี่เพียบเลยอ่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในปีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีและอ้อมมายังสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าค่ะก็แบ่งกันไปอ๋อฉายานี้ดิฉันก็ว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วชื่อตีแล้วขับปอร์เช่
0: ขับปอร์เช่
1: แต่มันก็เรียนถามจริงเหรออย่างเราที่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่า2-3 ล้าน
0: ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคนเจ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้านอยู่ในห้างแห่งนั้น
0: ต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
1: ่ค่ะ
0: ว่าแล้วหยิบมาราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ก็ได้เป็นล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
1: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อเนี่ยน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
0: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไป ถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
1: รับของโจร
0: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายเนี่ยก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
0: เอาเดี๋ยวพักอีกรอบครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองคุณนิรัตพงศิธิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
1: ที
0: ่เ
1: พิ่งถูกย้ายค่ะ
0: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านก็รู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเลยเพราะว่ารู้ว่านายก
1: กำลังจะ
0: ประช
1: ุ
0: มครม.เสร็จจะเดินทางไปรัสเซียเลยนะวันนี้ก
1: ็
0: มาดักรอที่บน.6เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซนเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าก็รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะหลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบแล้วยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้เ ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่ประหลัดคุณนิรัตน์ก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม
1: ่
0: คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของผู้ว่าเซมเบ้นะ
1: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็โผล่เข้ากอดนายกเลยนายกก็คงจะรีบเดินทางด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่ก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าโดยอายุก็ยังอายุน้อยกว่านายกนะ
1: เคยมีใครพูดกับพี่เป็นสารทำนองนี้ไหมเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครูสนธิเนี่ยเคยพูดเด้งผมที่ตำแหน่งบริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยบริการลงโทษ
1: เด้งก็เคยโดนคำนี้ฮะมาช่วยผมมาอยู่ใกล้ผมเนี่ยคุณมากเลย
0: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยน่ะไปอยู่ขึ้นตรงต่อเขาเลยคุณสนธิเนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนเพราะนั้นเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล
1: ้ๆก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
0: ครับก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็รู้อยู่
1: เพราะมันเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
0: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะยังมีความเมตตากับผู้ว่าเซมเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะมีสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันลุมเร้าเข้ามานะมันบีบแม่นายกเขาต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซมเบ้ออกมา
1: ถ้าเดนมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแล้วเขาอยู่นานเขาฝังรากลึก ถ้าจะแก้ปัญหาจริงที่ผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
0: อันนี้ก็ยกอันนี้ก็ยกเขายกทีมเลยนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสมุทรสาครใช่ไหม
1: ผู้หญิงอะค่ะ
0: รองผู้ว่า
1: ธรรมตยกุล
0: และอีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ภูเก็ตรอมฎอน
0: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีระดับปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่เป็นเงี้ยเพราะว่าจะมีพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดก็นายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
1: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
0: เพราะว่า
1: ไม่มีความขัดแย้ง
0: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
1: เนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายทดลองผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วก่อนจะถึงวันนี้เดี๋ยวว่าคงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงนะฮะก็ต้องเปลี่ยนหมดอย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ภาษาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
0: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่กับพื้นที่จนกระทั่งรากงอกแล้วนะ
1: ทำไมเขาไม่ยาวทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้รากงอกกันขนาดนี้ค่ะ
0: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
1: วาง
0: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ถ้าทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจในการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้างเปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการมงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ทั้งสิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับ
1: ทุกจังหว
0: ั
1: ด
0: วางกันไว้ทุกจังหวัดครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องมันมีต่างด้าวอะไรที่ส่งอิทธิพลอะไรมากมายมันก็ไม่ต้องขัดแย้งเยอะบางจังหวัดเขามันไม่ได้ต้องมีงานใหญ่ให้ทำว่างั้นเถอะ
0: คร
1: ับ นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องอะไรขนาดนี้พอจะเปลี่ยนผ่านกันได้พี่ไพศาลคะช่วงหลังพี่ได้ยินเรื่องคอนเนคชันมีอะไรคอนเนคชันบ้างคะมีสวนกุหลาบคอนเนคชันมี
0: สวนกุหลาบคอนเนคชันนี่เขาเรียก OSK คอนเนคชันนะถ้าเห็นมีบางคนก็เตือนผมบอกเอ้ยแล้วคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รู้จริงเขาต้องเรียก OSK Connection
1: ก็คือมาสาย
0: สวนกุหลาบ
1: คุณเนวินอะไรนี่ใช่ไหมคะ
0: คือส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเขาก็มองว่าครูใหญ่เนวินเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเขามีความผูกพันกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่ใกล้ๆกันน่ะทันเห็นกันรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คบค้าสมาคมดูแลเกื้อกูลอะไรกันก็ตามภาษาคนที่สังคมไทยนะที่มันต้องมีไอ้เรื่องของคอนเนคชั่นนี่แหละ
1: สมัยบิ๊กป้อมก็เป็นเซนคาเบียนคอนเนคชั่น
0: บิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะมีเซนคาเบียนแล้วเขาก็จะมีเตรียมทหารรุ่น6มีเตรียมทหารรุ่น6ด้วย
1: คุณอนุทินนะฮะ
0: คุณอนุทินเขาก็บอกหลักเลยเขาก็จะมี2กลุ่มนะที่ผมเห็นนะก็คือไอ้กลุ่มโรงเรียนเขาก็คืออัสสัมกับกลุ่มไอ้โปโลคลับก็พวกที่เขารวมแก๊งอะไรกันอยู่ในสปอร์ตคลับไม่ใช่สปอร์ตคลับ
1: ท ที่สปอร์ตคลับ
0: เขาจะมีกลุ่มสปอร์ตคลับของเขา
1: เนี่ย
0: ที่จะมีแล้วว่าคุณอนุทินก็จะชอบขับไปในซูบารุใช่ไหม
1: หนูซูบารุ
0: เขาจะมีซูบารุอะไรครับเป็นสปอร์ตคลับอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอะไรก็อยู่กัน
1: ค่ะเนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักข่าวอิสลาเขาพาดหัวอย่างเงี้ยค่ะว่ารามคำแหงคอนเน็กชันอีกแล้วที่ก็ต้องทำการบ้านและรามคำแหงคอนเน็กชันเปิดประวัติว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนที่ผ่านด่านวุฒิสภา
0: ล่าสุด
1: ไฟเขียวเนี่ยก็ปรากฏว่า9ตุลาการศาลปกครองพบว่า8คนใน9จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ปีจบรหัส23 24 27 29 30 31เนี่ย2คนแล้วก็33
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่มั้ยเดี๋ยวมาต่อ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คือกลับมาคุยกันต่อนะคะคำว่ารามคำแหงคอนเนคชันเรียนก็เขาก็อาจจะคิดเองได้นะคะว่าในจำนวน9รายเนี่ยจบรามคำแหง8นายค่ะท่านแรกคุณพนุมาตรเลี่ยมสกุล
3: จบไปแล้วจบนิติเหมือนกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะต้องโตมาในฝ่ายกฎหมายน่าจะจบนิตินะ
2: ค่ะท่านพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนะคะจบนิติศาสตร์รามปี27ค่ะแล้วก็คุณตระงานเกียรติสิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลางก็จบนิติศาสตร์รามปี33แล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงทันทะพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสทท่านที่เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสทจบบริหารธุรกิจมสทจบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงทันทะพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างที่ปฏิสารปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตไทยคดีศึกษาเน้นสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วมาจบนิติศาสตร์รามเนี่ยปี49ค่ะท่านนี้ก็ชอบศึกษามากเรียนเยอะมากก็เป็นท่านเดียวนะคะที่จบใบแรกจากมสทค่ะแต่สุดท้ายก็ไปจบรามด้วยแล้วก็มานายหัสดีศรีวิเชียนอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี30ค่ะก็เขาไปไล่ประวัติเขาก็เลยเรียกว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็น่าภูมิใจด้วยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะนะ
3: คะ
2: ค่ะ
3: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขา เขาถูกสอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่ภายหลังตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
3: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
2: ค่ะ
3: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตรามาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่เขามีหลายคนเนี่ยที่โดนกันไปอย่างเช่นมีสมุดปากการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
2: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นอ่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
3: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยังไม่ยอม
2: ไปด้วย
3: ใช
2: ่ไห
3: ม
2: ใช่
3: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยครับ
2: ค่ะแต่อันนี้เขาสึกว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
3: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
3: อันนี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักเลยนะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู
2: ่ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลยทำไมไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
3: ครับ
2: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่จะต้องแก้กฎหมายค่ะ
3: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะนะ
2: ใช
3: ่ค่ะปี
2: ๆค่ะเออพี่เพ็ญสารคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กวนของคุณสาธิตปรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณ
3: สาธิต
2: ปรังคสิริใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยดิฉันว่ามันก็น่าจะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอะ400
3: อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยผิดปกติ
2: ก็ได้มาจากอันนี้ละมั้งค่ะ
3: อาจจะโยงมากับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ก็นั่นก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
2: อ๋ออ
3: ันนี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติไอ้ส่วนนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้เนี่ยตามเฉลี่ยนั้นมันมีผู้ต้องหาหลายคนเนี่ยไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆเนี่ยว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปอันนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคืนมีอำนาจทำอะไรเงี้ยที่โดนฟ้องกันระนาวเลยตรงนั้นคุณสาธิตด้วยหลายตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
2: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
3: สูงอยู
2: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
3: 70,000 กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
2: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 2,976 บาทค่ะ
3: ครับ
2: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเซี่ยงเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ
3: ครับพักกันอีกรอบนึงนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ค่ะ
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ครับ
5: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริตกลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละตัดสินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านเลขกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยก็ไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
4: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ปะ
5: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรณ์ตรงกันนะคะ
4: อืม
5: เพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
4: แต่
5: จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะไม่เกิน17ปี
4: ครับ
5: มันมีการ
4: ทำสถิติ
5: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
4: เ
5: ราดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก 30-40 ปีออกมากันหมดแล้วค่ะ
4: ครับ
5: ไม่น่ากลัวศาลไม่น่ากลัวค่ะ
4: วันนี้ก็มติครม.ก็มีความชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องที่ไทยจะต้องไปที่อันครอสนะว่าด้วยเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดยมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งให้นายศิยศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและ นายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณเสียศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมาธิการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะแล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปคุณศิริศักดิ์ยังมองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะก็เห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษา2ท่านด้วยนะที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทย2คนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้1คนเป็นเยอรมัน1คนนะทั้งสองท่านนี้ล้วนแล้วแต่มีอดีตเคยเป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลทั้งคู่
5: mm-hmm.
4: เป็นศาลเป็นประธานของศาลที่ว่าได้เรื่องในการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเล
5: mm-hmm.
4: เป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
5: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่เรามันสู้กันไปอะไรแพ้ชนะเดนก็กลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยิ่งเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเดนใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
4: ครับ
5: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
4: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันจะมันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
5: พี่พิสารคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าที่ฉันเป็นกัมพูชาดิฉันก็เอามาประจำนะคะ
4: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที่อะครับ
5: ก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
4: แนวทาง
5: จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองอะค่ะ
4: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
5: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมก็ตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยจะไปอยู่ไหนอะ
4: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกันนะ
5: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
4: ใช่
5: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ภัยศาลพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคะคณะผู้ประนอมอ่ะคะ
4: ประนอมภาคบังคับอันครอส
5: ประนอมภาคบังคับอันครอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งนู้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก
4: ็มาเลือกคนที่5
5: มาเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณอะไรคุณทรายสก็อตเนี่ย พี่ไพศาลเรียนถามอ่ะสมมติพี่ไพศาลได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไพศาลคิดว่าพี่ไพศาลจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
4: ก็เขาต้องให้

0: ถ้าไม่ใช่ทนายเนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอะไรเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อกฎมงข้อกฎหมายอะไรมันเกี่ยวข้องมากหลายอย่าง
1: พี่ประสานคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อ่ะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
0: ต้องให้แม่กับลูกก็คุยกัน
1: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเรียนแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงหรอคะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์เขาด่าคุณในเฟซบุ๊กคุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากเดนก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ยอาจจะขออนุญาตเห็นไต่พี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอะ
0: ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าศาลเขานัดสองรอบมาติดๆแล้วแล้วก็
1: แม่ใช่ไหม
0: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่ารอบที่สองนี่แม่มาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกล่เกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันยังไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไก่เกลี่ย
1: ให้จบก่อนไม่จะมาทะเลาะกันในศาล
0: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไก่เกลี่ยเพราะนั้นคุณต้องไปหาข้อไก่เกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
1: ถ้าศาลไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใครไปช่วย
0: ผู้ไก่เกลี่ยเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไก่เกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไก่เกลี่ยถ้าดูนะเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
1: ค่ะ
0: แต่มันคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
1: ยังเป็นแม่ทาง DNA
0: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่เชิง DNA ทรายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็โอกาสที่จะไก่เกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปละ
1: เรียนคิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายครับพี่ไพศาล
0: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นนะคะต้องเป็นคนที่ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้อ
0: ่
1: ะ
0: มีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไก่เกลี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
1: ใช่ค่ะคน
0: นี้คือไอ้อย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
1: เพราะว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดอะค่ะเรียน

0: รู้จักหลายๆท่านที่เขาทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าจะเสียดายนะคุณชายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในตระกูลพิรมภักดีอะไรเนี่ยก็บอกว่าควรจะยุติควรจะพอแล้วแล้วก็อย่าไปใช้ไอ้ทางโซเชียลอย่าไปใช้ทางโซเชียลเคลื่อนไหวนะซึ่งสายเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เขาก็รับไม่ได้ละว่าแสดงว่าไม่ได้มีความเข้าใจในปัญหาแล้วก็ความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือท่านแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็การเคลื่อนไหวมันคงเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยังไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่าในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอาจจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นอะไรได้
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
1: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีกความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
0: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเต็มที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะอันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยค่ะ
1: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งใช่ไหมพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา20นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเรื่องที่ว่า
1: เขาตกงานใช่ไหม
0: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินมันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรคะ pay to flyจ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
1: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
0: ก็มีหนี้อ่ะ
1: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
0: แบบหนี้หางานทำอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏวันนี้คุณละลิดาเพิดวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก 1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลายสองมีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติทั้งที่บางทีก็จ้างมาโดยที่ไม่มีความจำเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็สามระบบ pay to fly ปัญหาการจ่ายเงินให้ได้บินซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ทำให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to fly ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ whistleblower protection จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้เปย์ทูไฟล์เพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ใช่ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลย
1: เขาก็นั่นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที่
0: พูดชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคุกเพราะบ้าน
1: ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นพารับประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี้
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่ไงช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ้อ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อก็ถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: แล้วก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นมันแค้นอยู่แล้วเพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังก็ติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลการท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนน่ะก็เตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาคดงคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณสนธิหรือบ้านบาทิเกาเนี่ยผมก็คิดว่าความที่มันน่าจับตาตรงก็ตรงที่ว่าเออมันก็เป็นจังหวะที่มันโบ๊ะบะกันดีพอทีเหมือนกันไอ้ทางนี้ก็กำลังมีการกรรมศึกอะไรกันอยู
0: ่พี่เรื่องทนายตั้มแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมาผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอ่ะว่าเออมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
0: mm-hmm.
1: นะในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสนธิกับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
0: พี่ไพศาลนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลงพิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
1: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออจังหวะของทนายตั้มนี่มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่เหมือนกันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกันนะ
0: ใช
1: ่ภรรยา
0: ติดเลยใช่ค่ะ
1: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุกกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากเลยเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
0: ยังไม่
1: ได้ประกันเลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
0: ดันปล่อยได้
1: แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีนะคะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงที่2ของรายการมหานครนิวส์นะคะช่วงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะรับสัญญาณจากวิทยุสมท.95ไปยังเครือข่ายสมท.ทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กับดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวน้องด้งก็จะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้โห84ท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่วานนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่แฟนคลับของเรา FC จากอุบลราชธานีนะคะคุณจิตค่ะเขาบอกว่าคุณจิตทองคำบอกว่าหนองจอกฝนตกหนักอีกแล้วใช่น้องนงบอกว่าระหว่างทางเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเสียงดังนะคะคุณม้งนะคุณสุนิสานะคะคุณแอลแล้วก็คุณมานพนะคะคุณเกรียงไกรคุณสุภาพคุณลำดวนนะคะคุณเดือนเพ็ญคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณกัญญาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณอเนกนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยคุณหญิงหญิงค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันนะคะฟังข่าวมหานครรอบทิศกันต่อเลยค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวของการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าอย่างเมื่อวานตอนช่วงก่อนจบรายการก็บอกว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการย้ายสลับนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรันดร์นะคะคุณนิรันดร์พงศ์สิทธาวรเนี่ยนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งให้รองปลัดออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือคุณโชตนรินทร์เกิดสมนะคะอันนี้ก็ต้องมาถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณอันสิทธิ์นะคะปลัดป๊อปก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้คลี่คลายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไขแล้วก็สางปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะรวมถึงเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีความเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวบอกถามว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยกับการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยบอกว่าไม่นะคะให้ติดตามดูการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราต้องการคลี่คลายปัญหาบางทีท่านปลัดบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่นะคะคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งคุณนิรันดร์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสแล้วก็รู้ปัญหาแต่บางทีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองนะคะกำลังพูดถึงเรื่องการย้ายเมื่อวานย้ายรองผู้ว่าวันนี้ย้ายผู้ว่านะ
3: อ๋อที่เขาบอกไงพี่ว่ารองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
2: เราเมื่อวานย้ายเป็นรองก็พี่เมื่อวานพี่บอกว่าอะไรเนี่ยย้ายจากภูเก็ตอยู่นครศรีธรรมราช
3: เขาประกาศแล้วว่าเขาสามารถย้ายผู้ว่าได้เป็นไง
2: เออนี่แหละ
3: ก็จริงนะ
2: หนึ่งก็เนี่ยว่ากำลังพูดถึงคุณปลัดป๊อปพูดอยู่ว่าในเรื่องที่ย้ายเนี่ยนะคะส่วนกรณีที่คุณนิรันดร์คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าให้ตั้งคณะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยก็บอกว่าก็ทำต่อเพราะว่ามีคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็พยายามติดตามแล้วก็รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะเออนี่แหละค่ะก็ถามว่านักข่าวคนเลยถามว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วเนี่ยการสอบยังไม่จบใช่ไหมปลัดมหาดไทยก็บอกว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จมาก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยก็เนี่ยแหละก็บอกว่าการแก้ปัญหาเพื่อจะให้คนออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปแทน
3: ครับ มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งไหมพี่ในตัวจังหวัดนะ
2: แน่นอน
3: ก็เห็นวันนี้ตัวท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเคยมีการได้ตักเตือนไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วกันนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: วันนี้เองท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับนี่ฮะเข้ารายงานตัวกับท่านนายกเลยนะครับท่านก็วันนี้นะออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลด้วยนะครับพี่กวยนะครับวันนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน6นะครับ
2: คือวันนี้นายกจะทนช่วงบ่ายบินไปที่รัสเซีย
3: ครับผม
2: นะฮะไปพบที่นู่นถือว่าด่วนเหมือนกันนะ
3: แกต้องรีบมาก่อนนะนะครับคุณนิรัตพงศิษฐาวรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีมติตอนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่นะครับในกระทรวงนะก็นักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าเออสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปย้อนข่าวดูสิในเพจต่างๆอ่ะนะครับมันมีปัญหามาก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้ไปเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมแล้วเขาก็ปรับตัวก็มีคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับย้ายซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวของท่านนายกนะครับมีตอนนึงเนี่ยท่านก็บอกนะว่าได้เคยเหมือนกับตักเตือนนะฮะตักเตือนไปแล้วนะฮะเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต่างๆเนี่ย
2: ในพื้นที
3: ่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหก็นัดกันเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังผู้ว่านี่มันก็มีคนไม่ฟังเนี่ยท่านบอกอ่ะท่านบอกว่าคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวผู้ว่าสั่งในการไม่ฟังเหรอนี่นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้ก่อนหน้านี้เพจต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงนะว่ามีข้าราชการเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดนะครับไปบอกกับชาวบ้านนะว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้อะยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะพี่นะเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะรู้ไปถึงมาเฟียที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็ปราบกันไปรอบนึงแล้วนะท่านนายกก็บอกแค่ว่าเราปราบมาเฟียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเราเนี่ย
2: เป็น
3: มาเฟียซะเองเนี่ยมันก็ไปมองหน้าประชาชนลำบากนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่อีกพื้นที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยลงไปเลยเป็นว่าเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะวันนี้ก็เลยลงไปติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเขาบอกว่าพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยลงไปในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้น่ะก็เลยหารือร่วมกับทางผู้ว่าและกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งคนต่างชาติที่ถือครองที่ดินแล้วก็มีการเปิดบริษัทแล้วก็คนต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีการประชุมแนวทางร่วมกันกับทางทุกภาคส่วนในพื้นที่ละค่ะเพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะคะเขาบอกว่าหากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาบอกว่าหากตรวจพบการทำผิดเช่น บุคคลต่างด้าวเนี่ยไปเปิดบริษัทในลักษณะนอมินีก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกกรณีนะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายหรือว่าขั้นตอนที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะจากนั้นในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้มีการประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามคดีสำคัญก็เรื่องนอมินีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยพูดครั้งหนึ่งเอ๊ะมันมีร้องเรียนกันว่ามีทำไมมีคนต่างชาติได้เลขบัตรประจำตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมี5มันไม่ใช่8นี่อะไรเงี้ยก็เลยรอดูนะคะเมื่อลงในพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำให้เห็นผลนะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ฮะเข้าไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันบ้างนะฮะอนามัยเดิมเนี่ยครับชาวบ้านร้องเรียนครับพี่ช่วยย้ายตาผอ.คนนี้หน่อยได้ไหมมาร้องนักข่าวนักข่าวทำไมล่ะหมอเขาไม่ดียังไงนะฮะโอ้กระดกเบียร์เจาะเลือดยายอยู่กระดกเบียร์ไปเจาะเลือดไปชาวบ้านบอกเอือมเหลือเกินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวนะครับเอาคลิปมาให้ดูด้วย
2: ค่ะ
3: โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยครับ
2: เจาะเลือดไปกระดก
3: เบียร์ถือกระป๋องเบียร์นะมือข้างหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นะครับนั่งอยู่กับคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีเข็มนะเจาะเลือดอยู่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่แขนวางไม่ได้เลยวางสัก2นาทีเพื่อให้ไม่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยเหรอผอ.นะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จังหวัดสกลนครครับมีคลิปขนาดนี้ท่านว่าอย่างไรนะฮะนะก็เห็นบอกว่าพอชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มโวยนะเริ่มโวยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปตรวจโรงพยาบาลนะหรือไปเอกชนนะเสียเงินนะนี่มาตรวจที่นี่ไม่ได้เก็บเงินนะชาวบ้านบอกแล้วไงฮะชาวบ้านแล้วไงคือแกกำลังจะบอกว่าก็ทำไม่
2: บริการให้ฟรี
3: ถ้าไม่
2: ถ้
3: ากลัวก็ไปเสียเงินเอาโอ้มันได้เลยฮะนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปนะครับที่บ้านภูวงใหม่พัฒนาอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครไปเจอคุณยายวัย83ปีคุณยายมีทั้งเบาหวานความดันไตเสื่อมนะฮะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกเดือนคุณยายเล่าเมื่อวันที่8เหตุการณ์ในคลิปไปเจอกับทางผอ.รพสต.นะครับอายุ51ปีแล้วล่ะนะก็จะไปเจาะเลือดวัดความดันตามนัดพอไปเจาะเลือดนะครับไปถึงเจอผอ.ครับพร้อมกระป๋องเบียร์เมาแอเลยนะแล้วที่แกเจ็บคือเจาะเลือดเขา4ครั้งอ่ะเจาะเลือดเขา4รูหาเส้นไม่เจอนะจนมือยายเนี่ยบวมช้ำหมดแล้วอ่ะยายว่าอย่างนั้นนะยายก็เลยเริ่มโวยไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขามาทำงานเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ1,000นะถ้าไม่พอใจเนี่ยไปเจาะที่โรงพยาบาลไปแล้วก็วางกระป๋องเบียร์ไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ตรวจต่อด้วย
2: อย่างเงี้ยหน่วยงานต้นสังกัดสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลล่ะ
3: ใช่นะครับก็ทางอบจด้วยนะครับเขาบอกว่าอบจสกลนครเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของท่านผอ.รพสต.รายนี้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ารายงานไปทางท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านผู้ว่าสกลนะครับคุณรณิดาเหลืองทิติสกุลทราบหรือยังครับผู้ใต้บังคับบัญชาถือกระป๋องเบียร์ไปเจาะเลือดไปครับที่สกลนครครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6มาดูเรื่องน่าสดสยองใช้น้ำประปาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีไปเนี่ยตกใจไหมนี่เปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีแบบขุ่นๆนะนะดำเลยดำเลยอ่ะ
3: แค่ขุ่นก็กลัวแล้วครับพี
2: ่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโพสต์ลงในกลุ่มบ้านฉาง V4 นะคะบอกว่าน่าสดสยองของน้ำประปาพบว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำขุ่นนะไม่ใช่น้ำขุ่นนะเป็นน้ำดำสีเหมือนโอเลี้ยงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีอยากทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยังและทุกวันนี้คือก่อนที่จะดำนะดง น้ำนี่เป็นติดสีเหลืองมันด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยสีน้ำก็เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้นะวันนี้เป็นสีดำมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็โพสคลิปน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกดำมากเลยเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยดำสนิทเลยดำ
3: โอ้โหแล้วอาบไปอยู่ๆน้ำเป็นสีนี
2: ้อาบน้ำจนนี่อ่าง
3: นี่อ่าง
2: นี่อ่างล้างหน้าเนี่ย
3: บ้วนปาก
2: ตกใจตายแน่เลย
3: สนุกเลยพี
2: ่หลังโพสคลิปไปแล้วเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากปภ.บ้านฉางเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นหมู่4หมู่5บ้านฉางแล้วก็หมู่5ถึงหมู่7พลาน้ำขุ่นชั่วคราวเขียนว่าน้ำขุ่นชั่วคราวนะเนื่องมาจากงานย้ายท่อองานย้ายท่อต้องขออภัยอย่างสูงนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่ามีการย้ายแนวท่อประปาเพื่อรองรับการปรับปรุงถนนในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเมื่อกลับมาใสสะอาดแล้วก็จ่ายคือดำไม่ว่าหรอกโด้งก่อนเปลี่ยนคุณต้องบอกเขาว่าหยุดใช้น้ำก่อน
3: ใช่
2: นี่เขาไม่รู้ไงหรือว่าเขาไม่รู้หรือว่าคนนี้เขาไม่ได้รับแจ้งก็ไม่รู้นะ
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
3: ใน
2: การ
3: เดี๋ยวนี้ในพื้นที่ก็ต้องเสียงตามสายไลน
2: ์ในกลุ่มในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มหมู่บ้านเลยอย่างบางบ้านพี่เงี้ยถ้าจะทำอะไรบอกช่วงนี้ต้องปิดก่อนนะเขาจะมีการย้ายท่อย้ายอะไรแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดมีการย้ายแบบเนี้ยเขาจะปิดเลยให้ปิดไม่ให้น้ำเลยไม่ให้มีการใช้น้ำแต่ที่ไม่ให้มีการใช้น้ำได้ไงอ่ะถ้าปกติเขาจะห้ามไม่ให้ใช้นะคือจะปิดคือปิดอะไรนะเขาเรียกปิดการปล่อยน้ำออกมา
3: ใช่เพื่อล้างน้ำก่อน
2: ใช่แล้วเมื่อให้มันใสแล้วค่อยปล่อยมาแล้วบางทีอ่ะเขาแก้ปัญหาย้ายท่อเสร็จแล้วอ่ะตอนเวลาเปิดครั้งแรกมันยังมีขุ่นนิดหน่อยด้วยซ้ำเนาะเวลาเขามีการย้ายท่อกันอย่างเงี้ยโอ้โหดำปิดปี
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
3: หมู่บ้านไหนที่มีแมงวันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เดือดร้อนนะพี่นะล่าสุดนะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับชาวบ้านหมู่2หมู่3ของตำบลอ่างหินนะฮะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักฝูงแมลงวันมารบกวนจนแทบจะต้องแบบกางมุ้งกินข้าวกันนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังต้องยอมปิดร้านอ่ะเพราะว่าสงสารลูกค้านะครับมานั่งกินข้าวไปปัดแมลงวันไปอย่างเนี้ย ตอนนี้เขาบอกว่าร้องไปที่หน่วยงานละเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นต้นเหตุนะฮะคือถ้าเอากาวดักแมงวันไปเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเต็มไม้อ่ะพี่นะครับจากการตรวจสอบนะก็วันนึงเนี่ยนะกระดาษกาวดักแมงวันเนี่ยใช้กันไม่ต่ำกว่า20แผ่นดักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลานะฮะการแก้ปัญหาก็อยากจะให้แก้ที่ต้นเหตุชาวบ้านบอกนะครับไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุเคยมีคนไปยื่นคำร้องที่อบต.ก็ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรให้เลยนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะฮะเรื่องสุขอนามัยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยนะครับหมู่2หมู่3ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
2: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันดับ4นะคะมันมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางDSIบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ The Laundering นะคะตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex อ่ะมาอีกแล้วเหรอโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครรวมแล้ว24จุดเป้าหมายคาดว่านะคาดว่านะคะมีนักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องค่ะซึ่งจากการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตรวจยึดเจอเงินสดได้กว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีค่ะกว่า70บัญชีนะทางDSIเนี่ยจะสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปโผล่อีกแล้วมีนักการเมืองแล้วก็คนในวันมันถึงด้วยเด
3: ี๋
2: ยวก็คงจะรู้ต่อไปแหละเป็นใครเพราะว่าก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่ามีเงินสดตั้ง65ล้านบาทยึดบัญชีได้ตั้ง70กว่าบัญชี
3: โอ้ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: เวลาไปจัดงานวันเกิดตามสถานบันเทิงนะก็จะต้องแบบให้ดีเจเล่นเพลงให้เปิดเพลงเล่นแ
2: พ้
3: เป
2: ิ
3: ดเ
2: พลง
3: นะครับล่าสุดนะฮะกตตรของสพเมืองขอนแก่นกตตรในบางทีก็เป็นภาคเอกชนนะที่เขาสนับสนุนที่เขาคอยดูแลงานด้านสังคมควบคู่ไปกับโรงพักอ่ะเขาก็จะให้ตำแหน่งนะครับเป็นกตตรของโรงพักที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะก็ท่านนี้นะครับกตตรก็ไปจัดงานวันเกิดปรากฏว่าขึ้นไปตบหัวดีเจเลยครับโบ๊เออนะเออไม่เปิดเพลงHappy Birthdayมาเปิดเพลงช้านี่วันเกิดนะเว้ยเฮ้ยเปิดเพลงช้า
2: พี่ใครไปบอกเขาหรือเปล่าล่ะ
3: เออนี่นะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะคนที่เป็นดีเจเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายนะเขาบอกมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นมาตบหัวเขาสามครั้งในทำนองข่มขู่ว่าตูบอกให้มึงเปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่เข้าใจเหร
2: อ
3: รู้ไหมตูเป็นใครแล้วก็ตบพระโบ๊ะเลยนะสามครั้งได้ตบเขานะฮะระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดว่าให้มาเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมาเปิดเพลงช้าคือบางทีถ้าผับจะเลิกกับพี่เขาจะเขาจะเปิดเพลงช้าแล้วไงแต่ตอนนี้อารมณ์มันยังค้างอยู่ให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะติดรูปกตตร.ไว้นะเรียงกันลงมานะฮะก็ไปเจอครับว่าอ้าวคนที่ตบหัวเราเนี่ยนะฮะเป็นกตตร.จริงๆอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนั้นเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนตอนนี้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วเอาผลตรวจมาเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าโดนอะไรบ้างโอ้โหก็อาจจะด้วยความเมาแหละพ
2: ี่
3: น่าจะเมาแหละนะฮะคงหงุดหงิดอยากให้เปิดเพลง Happy Birthday ให้ าจจะจบรายการเราเปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้เขาหน่อย
2: ให้เขาหน่อยให้เขา
3: พี่สาระวังโดนนะไม่เปิด
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: ฟังทั้งทางปลัดมหาดไทยฟังทั้งทางผู้ว่าภูเก็ตคุณธีรัตน์นะคะแล้วลองฟังคุณหนูบ้างนะคุณหนูคือคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงว่าการย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปัญหาในพื้นที่ก็เลยต้องอาการเอาคนทำงานร่วมกันได้เอาคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปแก้ปัญหาเอาคนที่ขัดแย้งออกมาแล้วก็หวังว่าในการที่การแก้ปัญหาการที่แก้การย้ายออกเกิดกับพื้นที่กันหมดแล้วเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าภายใน 1-2 เดือนนี้แล้วที่เมื่อช่วงที่คุณผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเจอที่สนามบินใช่ไหมล่ะที่กองเนี่ยที่บน6เนี่ยที่อากาศยานทหาร2กองบิน6หรือมน6ดอนเมืองเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะผู้ว่าภูเก็ตก็ไปรอเข้าพบคุณอนุทินใช่ไหมเมื่อคุณนิรัตน์ได้เดินทางมาที่ห้องรับรองก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณอันสิทธิ์นะแล้วก็เวลาประมาณ14นาฬิกาคุณอนุทินก็เดินทางมาถึงจะไม่เห็นคุณนิรัตน์คุณอันสิทธิ์เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับนายกโดยคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เข้าไปสวมกอดนายกนะไปกอดนายกขณะที่รัฐมนตรีก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะผู้ว่าภูเก็ตก็เลยก็เข้าไปรายงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
3: อยากอยู่ในจังหวัดครับพี
2: ่มาอยู่กับพี่อยู่ใกล้ๆ
3: ผมยังไม่อยากเข้ากระทรวงได้ไหมครับพี่
2: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
3: กลับมาในกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับแก๊งลักสายไฟนี่แถวหัวหมากแถวรามนะก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว
2: ได้ไปเท่าไหร่อ่ะโห
3: 2ล้านกว่าบาทแล้วครับพี่มันได้สายไฟไปเนี่ยนะฮะก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะบางทีในกรุงเทพเราก็เนาะมันจะไปจับคนขโมยสายไฟสักครั้งนึงมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กแต่พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมแก๊งโจรลักสายไฟรายใหญ่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ2คนนะก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วเนี่ย 900,000 กว่าบาทโอ้โหทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับคือมูลค่าความเสียหายถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาครัฐเสียหายไป2ล้านแล้วพี
2: ่
3: นะก่อเหตุเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกย่านเลยนะครับของแถวแถวรามคำแหงเนี่ยตัดสายไฟไปลักสายไฟเอาพวกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไปขายนะฮะประวัติผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เนี่ยก็โชคโชนนะครับมีคดีเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูกำลังโยงเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็จับได้มีพวกคดีอาวุธปืนด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนพวกนี้เนี่ยจะตระเวนไปลักสายไฟตามสถานที่ก่อสร้างอาคารนะบ้านเรือนของผู้คนต่างๆที่ทำผู้คนเดือดร้อนนี่ฮะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะก
2: ็
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กดีฮะจับไปได้ก็ดีครับ
2: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมทักทายพี่น้องต้องบอกว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะวันที่วันอังคารที่16เนาะเป็นไงเนาะมันมานหรือเปล่าเนาะต้องขออภัยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะตอนนี้เสียงก็ยังแบบขึ้นจมูกอยู่เลยนะฮะมีไข้อ่อนๆนิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์วันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีหนุ่มลำปางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เดินเพนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดินเพนนะจ๊ะพี่เดินเพนเข้ามาแล้วพี่เดินเพนบอกว่าขอเพลงกลางดาวนี่ฮัลโหลน้องฟ้าแอดมินสุดสวยของผมเองนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่มีมี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่สายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะแล้วก็น้องอนัทด้วยนะสวัสดีน้องอนัทด้วยนะครับเห็นขอเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังเนาะของนิวครันที่เราจัดให้เด้อพี่สายทองบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์น้องเพชรกทาวุฒิครับขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามาถ้าเปิดได้ผมเปิดให้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะครับผมขอเพลงน้ำตานางเมาของจันยาเนี่ยเด้อครับผมมาจวดแต่น้องเพลงนี้ก็ได้สวัสดีพี่รัตด้วยนะจ๊ะพี่รัตสวัสดีพี่รัตนะครับผมพี่รัตบอกว่าไม่ได้เข้ามานานเลยพี่รัตหายไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาหนุ่มน้ำมนต์บ้างเลยเสียไปซ้ายเสียไปซ้ายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายคอยบ่ได้คอยบ่ใช่คนสวยแต่ก็ใจดีดำใจดีน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณยายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่ม

น้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอให้รวยพี่บอสขอเพลงแก้บนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ครับโหรับฟังจากอุบลราชธานีนะอุบลอีสานบ้านเฮานะครับผมสวัสดีพี่ต้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณต้งชัยด้วยคนต้นทางจากบาดนะครับจากบาดได้หน้าครับหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยสวัสดีไอ้บอสสวัสดีครับพี่รัฐบอกว่าหวยรับประทานใช่ไหมโอ้โหพลาดเลยไม่น่าเลยเนาะเศร้าจังเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ล่ะบอสบอมาแมนครับเมื่อวานนี้บอไดมานะครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะน่าจะถึกกินกันลายเติบอยู่ได้เบิ่งส่งผมว่าเนี่ยเบิ่งส่งก็ที่ถึกกินกันลายเติบอยู่นะครับสวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีมีความสุขครับน้องบอสสุดหล่อโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่เหมือนกันนะครับพี่ชายนะฮะเราทักทายทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับผู้ใดอีกยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็ยาวๆนะเดี๋ยวทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะขอเพลงตีสามของบอสธีรพงษ์จากฟ้าใสนี่โอ้โหน่ารักมากเลยเอาล่ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะฮะทุกคนหนุ่มน้ำมนเหงาเหลือเกินนะฮะเหงาเหลือเกินต้องบอกว่าให้สิทธิ์เขาเรียกว่าให้สิทธิ์ที่พิเศษสำหรับสายแรกเลยนะฮะใครโทรเข้ามาพร้อมสายหน้าไม้ด้วยผมเปิดให้เลยเปิดให้ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าไม้โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-2481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400แต่อยากให้โทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับดีเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้สิทธิ์สายแรกคนที่โทรเข้ามาคนแรกคุณได้ฟังตอนนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ02-2481366เด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเป็นผลงานเพลงช้าๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วกันในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมโอ้วันนี้โทรมาจากศรีนครินทร์ใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้าใช่
1: วิตอนผมขับรถผ่านมาพี่เห็นฟ้านี่มันมืดตึ๊บเลยนะพี่ไม่รู้ว่าฝนตกหนักหรือเปล่าตอนนี
2: ้ตกยังกระฉี่นก
1: เอา
2: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เอาเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าตกไม่นาน
2: ใช
1: ่ผมก็นึกว่าตกแรงโอ้โหพี่มุ้ยครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่จ๊ะ
2: บุพเพสันนิวาสจ้ะ
1: บุพเพสันนิวาสเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบเลยใช่ไหมจ๊ะก็เลยจะส่งผลงานเพลงนี้ถึงคนนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลย
2: ปีหนึ่งไปเจอกันครั้งเดียวไง
1: อ๋อปีหนึ่งเจอกันครั้งเดียว
2: ก็คือไปในวาระและโอกาสที่สมควรไง
1: อ๋อครับครับได้ได้เลยได้เลยพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: จ้าครับวันนี้หายดีแล้วเหรอ
1: โอ้เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงฮะ
2: ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านทานอะไรแล้วทานยาอีกครั้งนึงมันจะได้หายขาดไง
1: โอ้ได้เลยครับพี่มุ้ยขอบคุณมากๆครับพี่มุ้ยดูแลสุขภาพด้วยฮะเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้ครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหนะฮะสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะโอ้โหชื่อเพลงนี้แบบเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเลยกว่านะฮะของบุพเพสันนิวาสเออนะฮะเป็นผลงานเพราะๆอีกผลงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็อยากให้ฟังพิเศษให้เขาเรียกว่าคนไกลด้วยนะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจากพี่มุ้ยจากพี่มุ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้แจมๆก็แล้วกันในช่วงนี้ตามคำขอกับที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผม

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเพราะมากเลยนะฮะของคุณเบียร์วรวุฒินั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยเด้อนะฮะสวัสดีคุณนภาด้วยนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่นก็แล้วกันนะครับฝนตกบ่น้อทั้งพุ่นน้อสวัสดีคุณเคยรักแต่ไม่รักด้วยนะฮะทักทายค่ะสวัสดีนะครับ อะไรเนี่ยแซวอะไรปลาเก่าสมปองอะไรเนี่ยพี่จิตเอาไว้ให้พี่จิตหยุดเด้ขอเพลงรักผิดรักพิษณุโลกเฮ้ยจะจัดให้เด้อสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กันยาวๆเนาะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอะไรช่วงนี้จะจัดตามคำขอกันหน่อยช่วงนี้ตั้งแต่โอ้โหต้นชั่วโมงแรกเลยนะฮะต้นชั่วโมงดีกว่าต้นชั่วโมงนะมีคนขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวเราจัดผลงานเพลงเพราะๆให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กับผม20:50 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทนั่นเองครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดครับผ่านเขาเรียกว่าทีมชาติที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองครับและที่สำคัญลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นั่นเองครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะฮะขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Superfan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Superfan Startupไปจนถึง Mcord Superfan Diamond เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนั่นเองฮะและยังมีภารกิจสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan ฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นั่นเองครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองจ้า
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะพี่ๆขอเพลงกันเข้ามาได้ครับส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์464ขออภัยฮะ4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับสายหน้าไมค์022481366นะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ022481366ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงที่ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ละลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
5: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2,900,000 บาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
4: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่า ข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสธีรพง
2: ษ์สวัสดีพี่หนึ่งด้วยจ้าผมไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลยเนี่ย
3: ผมครับพี่หนึ่งไม่ได้คุยนานเลยอ่ะ
2: พี่หนึ่งตอนนี้ไอ้สุวรรณภูมิฝนตกไหมครับพี
3: ่ตกยังซาบมันแต่เมื่อกี้มันตกหนักตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วคร
2: ับ อ๋อเริ่มปล่อยแล้วก็แสดงว่าตกนานแล้วใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: อ๋อพอดีเลยพี่หนึ่งวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงวันนี้พี่หนึ่งขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงเขามัดซีครับ
2: โอ้ยพี่หนึ่งเพลงเอ้ยเขามัดซีผมเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วอ่ะพี่หนึ่งมีเพลงใหม่ไหม
3: อ๋องั้นเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นคนอื่นได้ไหมครับ
2: อ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาพี
3: ่งั้นเปลี่ยนเป็นของน้องมุกสุภการครับ
2: เพลงอะไรครับพี
3: ่คืนสิทธิ์ก็ได้ครับ
2: อ๋อผลงานเพลงคืนสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลงก็ห้าทุกคนนะครับ
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จะให้หน้าพี่หนึ่งนะ
3: ครับผม
2: พี่หนึ่งก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมเอ่ย
3: ได้ครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
2: ขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เด้อครับเด้อคืนสิทธิ์เน
3: า
2: ะ
3: ครับขอบคุณมาก
2: เลยครับครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะพี
3: ่ครับน้องมา
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ผม
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนั่นเองนะขอเพลงเข้ามานะฮะคืนสิทธิ์เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงแจ่มจังนะของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองลูกหนามน้ำเตยไทยไอดอลมิวสิกครับเรียบเรียงปี

0: วัดหมื่นสนิทนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ชอบผมชอบนะจังหวะดนตรีโอ้โหจังหวะนี้แบบพร้อมที่จะโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันเลยนะครับงานเพลงแจ่มจังของโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: นะครับผม 21:45 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ต้องทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกทักทายเสียเปียกด้วยแล้วก็พี่สุวิมลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เอมาแล้วนะพี่เอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนาะพี่เอวันนี้สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมนี่แหละสุดยอดโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผลงานเพลงที่เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางเพลงอาจจะซ้ำกันต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเวลาอาจจะไม่เหลือแล้วฮะถ้าไม่มาพี่จะได้นอนอ๋อใจเย็นพี่ดาวใจเย็นนะ แล้วก็ส่งน้องบอสโอ้โหขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้มาจัดเพราะว่ายังเป็นเค้าเรียกว่าเสียงยังแหบใช่ครับยังเป็นหวัดอยู่นะเพราะว่ามันลงคอก็เลยเมื่อวานนี้อาจจะมีไข้นิดหน่อยนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับยังอยู่อีกช่วงนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับผมจนจบชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงผ่อนคลายพูดคุยกันเพาะๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับลากันไปด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนารวยๆทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเจอกันแบบนี้นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะ LTMFM95 แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเราด้วยกับMCOT Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแอปนี้รวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการข่าวอัปเดตข่าวสารมากมายทางจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะตรงนี้รวบรวมไว้ที่นี่นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอ้ายังไม่หมดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะคะยังมีFacebookนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายดีเจได้นะคะเผื่อว่าฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจว่าเออนะวันนี้จะหน้าตาสดใสวิ้งวับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันได้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ย3เพลงนะคะฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงมีน้องๆนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นคอนเซปต์แบบธีมเพลงละครหรือเปล่านะพี่ลูกตาเนี่ยใช่เลยถูกต้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงประกอบละครนะคะเริ่มต้นมากับคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะจากละครเรื่องมนรักแม่กลองนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้องมีคนชดใช้นะคะงานจากน้องธัญญาอาสยามนะคะอันนี้ก็จากละครเรื่องสิ้นลายหงนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ก็จะย้อนไปเก่ากันนิดนึงนะคะกับรักเจ้าเอ๋ยนะคะของพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะกับเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังอันนี้ก็จะเป็นละครแบบว่าพีเรียดเนาะนะคะย้อนยุคไปพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่ๆขอเพลงนี้มาฝากเอาไว้นะฝากไว้แต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดให้วันนี้นะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะซึ้งๆเลยจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอากาศก็ชุ่มฉ่ำนะจ๊ะสำหรับกรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆมาเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนโปรยลงมานะเป็นกำเมืองก็ต้องบอกว่าฝนอ่อยเนาะตะกี้ก็ฝนอ่อยมาพอให้แบบว่าคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายนะคะอา

ากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะทางภาคอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือทางใต้นะคะทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะอากาศจะเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคืนนี้แนะนำเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจลูกตาลนะจ๊ะนะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Liveที่เพจ LTM FM 95นะโอ้โหข้อความฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะทักทายเบื้องต้นกันก่อนเนาะสวัสดีพี่นักรบนะบอกว่าสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะ แล้วก็คุณแม่อรุณนะคะพี่สมานบอกว่าดูอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะที่กาฬสินธุ์พี่โบพาสด้วยพี่สิงห์ขอนแดนใต้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ธันพิชาด้วยนะคะแม่เกลค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนีพี่วรชาตินะคะพี่วรชาตินะคะแล้วก็พี่มนเนลเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็คุณยายออสสามญาตินะคะพี่เดียวจรันสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่โอพี่หนุ่มนาโนดนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยพี่วันนิดาพี่มาดาพี่นงลักษ์พี่เดือนเพ็ญนะคะพี่มิมี่นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วเนาะน้องแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สว่างพี่สุนิสาน้องหนูดีนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาพี่ศรีวันไหมคะพี่ศรีวันจากพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ยุพาพี่นันนะพี่นันเนาะบอกว่าอยู่จันทบุรีส่องอยู่ครับแอบส่องดีเจใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะแชร์ให้แล้วพี่เรดมี่พี่โชคชัยพี่ชอบแล้วก็พี่หนึ่งโรงกอกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงคู่กันละกันนะคะมาเป็นคู่นะคะกับพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาค่ะกับเพลงนี้คู่กรรมนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆแถวนี้เองลาดพร้าวลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กอบกูลโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะ
2: นานค่ะช่วงนี้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะ
1: โอ้
2: ได้แต่ฟังไม่ได้โทร
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกลางวันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะนะพี่กับคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเนาะลาดพร้าวก็น่าจะตกเหมือนกันนะเหมือนอสมทเลย
2: ที่ยังตกอยู่เลยค่ะ
1: ตอนนี้ยังตกอยู่นะคะ
2: ปล่อยไม่หนักค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หนักมากพ
2: อ
1: นอนสบายนอนสบายโอเคได้เลยค่ะโอ้นะหนูก็เห็นชื่อพี่กอบกุลอยู่แต่ว่าเหมือนจะเป็นฝากเพลงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีท่ามกลางสายฝน
2: รอเป็นคนถัดไปค่ะ
1: รอเป็นคนถัดไปได้เลยค่ะพี่กอบคุณอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องหลังไมค์ด้วยคุณลูกตาลด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับสายชิลฮิวใจท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคนโสดด้วยนะจ๊ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่กอบกุลจากลาดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงรอเป็นคนถัดไปเข้ามานะคะหลายๆคนก็ยังชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลของพี่ตั๊กแตนชลดาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะอ่ะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่นะคะเทศกาลFIFA World Cup 2026ด้วยนะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะ MCOT Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณนะคะโดยอย่างนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter นะคะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500บาทนะคะกับ MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมเลยนะคะมาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังแฟนบอลนะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ก่อนเลยตอนนี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามากับไว้อะไรสายลมแคทรัตการจัดให้เลยค่ะ

0: One Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกล้วยคลองหอยโข่งนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อกำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ดวงใจนะคะของน้องเมธิชานะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยแล้วก็กลางดาวนะคะของน้องไรอันกาดเบนดิตนะจ๊ะแม่ๆจ๋าจัดให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ 22:56 นะคะชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีก1เพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะสุดใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้อย่าลืมนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ยังว่างอยู่รออยู่นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะ
5: ชายชาย
4: ชายชายพี่ชาติโทรจากที่ไหน
5: โทรจากเพชรบุรี
4: อยู่เพชรบุรีนะคะ
5: ชาย
4: น้องแป้งเขาบอกว่าเอ๊ะพี่ชาติเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าพี่ชาติกำลังเลือกเพลงอยู่ว่าจะฟังเพลงอะไรดีว่างี้

0: ไม่ผมก็ค่อยได้รู้ไหมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกจ้ะ
0: เออเขาไม่รู้ค่อยก็ได้รู้ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาไว้ทุกกันหรือว่าอะไรกันเนี่ย
1: ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูถามก่อนวันนี้ที่เพชรบุรีฝนตกไหมจ้า
0: ไม่มีเลยอ่ะ
1: หรอไม่ไปทั้งนู้นเลยเออ
0: ไม่มีเลยแหละ
1: ไม่มีแล้วร้อนไหมล่ะคะวันนี้ที่เพชรบุรี
0: โอ้
1: โห
0: ร้อนโข
1: ร้อนโขปกติพี่ชาติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
0: ทุกบางทีก็กลางวันค่อยได้ฟังไหม
1: อ๋อกลางวันก็ฟังจ้ะแล้วก็กลางคืนก็ฟังด้วย
0: จ่าย
1: จ่ายนอนดึกไหมคะ
0: ช่วงที่ว่า
1: จ้ะ
0: ตโนดช่วงที่ว่าตโนดออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้โทรไหม
1: ตโนดในชื่อใหม่แล้วน้องตโนด
0: ก็เคยบอกแล้วก็บอกโต้ชื่อเนี่ยที่ตโนด
1: เออนอนเรียนน้องลูกโนดโอ้ตโนดเนาะ
0: อันนี้ตโนดตโนดเมืองเพชร
1: เออ
0: ไม่ใช่ตโนดใกล้ตโนดเชียงใหม่ไปนะ
1: ตโนดเชียงใหม่ไม่ใช่ตโนดเมืองเพชรโอเคหนูกำลังเลือกว่าเอ๊จะมอบเพลงอะไรให้พี่ชาดีพี่ชาอยากฟังเพลงเก่าๆไหมของคุณอายอดรักอะไรอย่างนี้ไหม
0: ได้
1: มั้ยเนาะเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลัง
0: สุรพลก็ได
1: ้เออสุรพลก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะกำลังเปิดเพลงเก่าแล้วฟังเอสุรพลสมบัติเจริญเนาะเพลงช้าๆอะไรดีอ่ะน้ำตาจ่าโทไหมหรือว่าอะไรดี
0: หรือว่าจราจรยิ่งก็ได้อ่ะ
1: จราเดี๋ยวนะหนูกำลังหาเพลงมันเยอะมากเลยนะหาเจอมั้ยเนี่ยมีเพลงอื่นอีกมั้ยคะมีเพลงช้าๆเนาะ
0: แล้วแต่ตโนดก็แล้วกัน
1: แล้วแต่ตโนดชอบแต่หนูชอบชื่อนี้จังเลยเนี่ยเอ้ย
0: ก็เอาเพื่อ
1: จ้ะ
0: ตโนดจะไปอยู่เชียงใหม่มั้งอ่ะ
1: ไม่ได้กลับเลยทำงานอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยล่ะค่ะนั่นแหละค่ะสุรพลเหรอสุรพลเอาเมื่อกี้แล้วกันเนาะหนูหาเจอพอดีเลยน้ำตาจ่าโทเน
0: า
1: ะ
0: ได้
1: ไหมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงอื่นหนูติดค้างไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะก่อนที
0: ่จะขอถามเนื้อที่เราว่าพิมดาเขาจะมาเล่านิทานเมื่อไหร่กัน
1: พิมดาเขาจะมาเล่านิทานพี่พิมจัดวันธรรมดาตอนกลางวันน่ะพี่ชาติต้องเป็นช่วงกลางวันค่ะ
0: ช่วง4โมงใช่ไหม
1: ไม่ใช่10โมงไหม10โมงถึงบ่ายโมง
0: ก็ใช่4โมง10โมง4โมงเจอบ้านพวกผมเรียก4โมง
1: นั่นแหละแต่ว่าเป็นวันรู้สึกจะพุธพฤหัสไหมใช่ไหมคะแป้งพี่พิมพ์พุธพฤหัสไหมพุธพฤหัสใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
0: ช่วงที่ว่าเขาเล่าลิฐานแล้วเขาจะเล่าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มใช่ไหมล่ะ
1: อันนั้นแค่มาแทนคนอื่นเฉยๆไม่ได้จัดประจำในเวลานั้นจ้ะ
0: เออ
1: เป็นยังงาน เป็นยังงาน
0: ก็ เขาเล่าลิฐานคำดี
1: เล่านิทานหนูเล่าบ้างกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเดี๋ยวหนูเล่าบ้าง
0: อ้าว
1: พูดเล่นอ่ะค่ะพี่สุชาติเดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
0: ว่าจะถามปัญหาอะไรสักตัว
1: หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บปัญหาไว้ถามคราวหน้า
0: โอ
1: เคอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
0: จ
1: ้าอ้าวขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาฮ่า
0: อะไรเนี่ย
1: และไอยาราอาฮ่า
0: ไอยาราอาฮ่า
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอเคขอบคุณนะคะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรมาใหม่นะ
1: จ้าเดี๋ยวไว้โทรมาใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ผ้ากับเพลงเก่าๆแล้วกันเนาะกับพาเรทนี้เริ่มต้นบนพาเรทกับเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะพาเรดนี้ก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะนี่คะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆเยอะมากๆนะคะก็เริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับน้ำตาจ่าโทนะคะสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้ำตาหางเครื่องนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมนะคะในเวอร์ชันของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบาหัวใจฝนธนสุนทรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อความที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่ฮักพอกำกานะคะคุณแม่ทันวิชาบอกชอบพาเรทนี้มากๆโดยเฉพาะบาหัวใจสวัสดีลูกเมล่าตัวนะเจ้าพี่เอกรินนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่สรพงศ์บอกเพลงโดนใจมากๆเลยนะคะยินดีนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่ฟิกแบบบังบัตฟิกนะคะสวัสดีดีเจลูกโหนดเนี่ยพี่สุภาพพี่ประเดิมนะคะทักทายนะคะน้องในบอยด้วยนะจ๊ะอ่ะเนี่ยขอบคุณมากๆที่ดูข้อความทักทายเข้ามาเดี๋ยวแวะดู SMS หน่อยนะคะมีงานเพลงเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีกลางดาวนะคะเข้ามาแต่ว่าจัดให้ไปแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อรัวๆเลยก็แล้วกันค่ะกับเพลงที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่ไผ่จันทบุรีนะคะกับงานเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนะคะแค่แขกรับเชิญ

0: พลงนี้หลายคนส่งข้อความมาโอ้โหถูกใจมากขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะสำหรับดาวนะจะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะงานของนิกสเลอร์ปี้นะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกสเลอร์ปี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงดังเยอะมากๆนะคะโอ้ยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่ไวรัลมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ร้องสองคนไงเออนะคะที่เขาแบบว่ามีการแบทเทิลกันนะเออถ้าหากเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอนั่นนะนี่แหละคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือนิกสเลอร์ปี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีงานเพลงของเขาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนนะคะนิกสเลอร์ปี้แล้วก็เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นที่รักไม่ได้กับจ่อคิวฮิตค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะคุณฟังก้องห้วยไร่นะคะจากจินี่แล็บนะคะแล้วก็ก่อนนั้นกับแก้บนนะคะก้านตองทุ่งเงินนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้35สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังนะคะแก้บนก้านตองทุ่งเงินแกรมมี่โกแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะคะ2งานเพลงฮิตบอกเลยว่า2เพลงนี้นะจริงๆมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงด้วยนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของอนันต์บุญนากับล้างใจย้อนวัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยที่ส่งเข้ามาทั้งทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปอีกหนึ่งเพลงช้ำๆก็แล้วกันโอ้เห็นมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังอกหักเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านใครยังไม่ง่วงนอนอยู่กันต่อยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: คงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
12: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
14: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
16: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
17: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน9นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับ99 Live บอลโลกนะครับผมก็ทักทายกับแฟนรายการ FM 99 Active Radio รวมถึงแฟนวิทยุทั้ง41สถานีภูมิภาคนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2ชั่วโมงฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้น
1: ใช
0: ่นะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio ลง
1: ครับ
0: ส่ง SMS 4689899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะทาง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอเสียงแน่ ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับทาง YouTube ช่องลิงก์เก่า
1: ครับ
0: ครับก็มีทักเข้ามาถามครับจากคุณก้องเกลียดนะ
1: ครับผม
0: น้องๆคิดว่าเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาครั้งนี้สัก10ทีม
1: ทีมชาติไทยครับ
0: นี
1: ่ผมอยากให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกก็เสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เห็น
0: โอ้แต่ว่าเอาจริงทุกคนก็อยากให้ไปแหละ
1: ผมหวังว่าครั้งต่อไปบอลโลก2030ซึ่งเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีชื่อทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
0: แล้วเตะกันที่ซาโออ
1: าเตะกันที่โมร็อกโก
0: เอาโมร็อกโก
1: โปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็สเปนแต่ว่าอุรุกวัยกับอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ร่วมด้วยในฐานะชาติแรกๆของบอลโลกไงส่วนซาอุจะเป็น2034
0: อ๋อ
1: 2034ใช่ครับผมก็เสียได้หรอก็ทีมชาติไทยอยากให้ไปถ้าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็อิตาลีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยผมมีความทรงจำกับอิตาลีในบอลโลกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น2002ก็คือตอนที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าเป็นแชมป์ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็เป็นอีก1ชาติที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
1: ครับ
0: รองลงมาจากบราซิล
1: ใช่รวมถึงเดนมาร์ก
0: เดนมาร์ก
1: ที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาตินึงที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะชุดนั้นเนี่ยมีแกเร็ตเบลอารอนแรมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟส่วนอีกชาตินึงที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบเลือกครั้งนี
0: ้เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
1: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเสี้ยว
0: ลูกเสี้ยว
1: ลูกเสี้ยวลูกครึ่งส่วนมากด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะ
0: ครับ
1: ดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เยอะ
0: คร
1: ับแล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดนีเซียชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี่ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชกับอินโดนีเซียใช่ไหมหลายๆคนเอเมโนไรเดอร์เงี้ยน้องชายของคิจินี่ไรเดอร์เอเมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: รวมถึงเอเมลเอดูโร่ไงประตูของเคโมเนเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโอ้โหหลายๆคนเลยที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาจะไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการไปเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอีชอินดิสคือยังเป็นในข้อมูลดัชอยู่
0: โอ้หลายปีแล้วอ่ะ
1: ครับก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคมารูนเซเนกัลซึ่งจง3คืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
0: ครับ
1: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุ้นไหม
0: ผมไม่ค
1: ุ้นเ
0: ลยอเด
1: บายอมั้ยโตโกเนี่ยบอลโล2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโล2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกล่าโตโกไอวอรี่โคสต์อ่ะยุคหลังๆก็จะเป็นกาน่าใช่ไหม
0: ใช
1: ่มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
0: าน่านี่มา2010แล้ว
1: ใช่กาน่าคองโกใช่ไหมตูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้

0: ครับแต่ถ้า
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงๆผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
1: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
0: ใช่
1: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงฟรีวันนี
0: ้ครับ
1: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงเนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
0: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็คิวิชาก็หู
0: ลูกการนี้ก็พา
1: ฟอร์มดี
0: ปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าแชมป
1: ์สองสมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
0: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค
1: ่จอร์เจีย
0: ใช่จอร์เจีย
1: ครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยก็
0: โปแลนด์ไง
1: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
0: ปี2016
1: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: ก็ผมไปเช็คมาแล้วก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
0: ก็
1: 32
0: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
1: โอ้โหก็เยอะนะเยอะมาก50ล้าน
0: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไหมพี่เจฟ
1: ของไทยประมาณ70ล้านนะ2เที่ยวเนี่ยประมาณ270ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยจะได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้านเหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาเลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญนะสำหรับทีมที่เข้ารอบ6ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9เหรียญ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
0: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
1: อ่ะประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
0: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อคลื่น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ผมตกใจมากเลยนะ
0: ฟังป่าแป้ง
1: ใช่ผมลองเปิดคือชัดเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีขึ้นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับขึ้น FM 99
0: หรือป้าแป๊ะทำของ
1: ไม่แน่ใจกันนะ แล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผอ.เป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาคสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ0-0พออเป้ของแกดีจริงๆครับเมื่อคืนพี่เจ๋งพลาดแค่สเปน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เจ๋งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โอ้โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
0: ใช่หลักโอ้โหเกือบแตะหลักพัน
1: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
0: เอาต้อง
1: การพักขึ้น
0: ต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลศิรนันท์แบกพี่เจ๋งแล้วกัน
1: โอ้โหใช่เหรอกระฟอมแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับช่วงกีดยางโอ้โหฟัง FM 99ไปก็กีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
0: ครับ
1: แล้วก็99ก็จะบรรยายทุกคู่นะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะคู่สำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเหมือนเคยไปทางใต้ไหมช่วงเขากรีดยางดึกๆเนี้ย
0: ไม่เคย
1: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
0: คนอยู่ปานบุรีใช่ไหม
1: ไม่พ่อผมอยู่บางสะพาน
0: อ๋อบางสะพาน
1: แถวเกือบชุมพรแล้ว
0: ครับ
1: ส
0: รุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
1: ผมเป็นคนทุกที่ครับ
0: โอเคคร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าน้องๆว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทางเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชีย โอชิเนีย

0: ยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไปแบ่งพวกโซนเอเชียออกด้วยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาสก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานะนี่แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนก่อนเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
1: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์คัพเมื่อปี2019ไง
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
0: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะเพราะรอบแรกเราแพ้ก่อน
1: ครับ
0: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์คัพปี2019ซึ่งเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
1: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์ไงเราเคยเจอนิวซีแลนด์
0: นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
1: ซึ่งเป็นทีมเดียว
0: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีมก็คือทีมที่ได้อันดับ1ของโซนโอชิเนียน่ะต้องไปเพย์ออฟInter-Constellation Playoff ก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอชิเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโนมัติ1ทีมทีมไหนเสียดายสุดรู้ไห
1: ม
0: ออสเตรเลียพอออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนโอเชียเสร็จเขาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วออสเตรเลียเพย์ออฟเนี่ยในเอเชียคัดเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
1: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข็งแกร่งขึ้นแล้วกันครับ
0: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอชิเนียจะมีอย่างทีมอ่ะอเมริกันซามัวพวกนี้แล้วก็มีอย่างตูวันลูวานูอาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะครั้งนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
1: ครับ
0: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นน่ะยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับผมแล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้ง2คนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
1: ใช่
0: ผมว่าน่าจะเบียดแล้วกันฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณเจ๊เจ๊บอกคุณเจ๊เจ๊บอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจากเจ๊บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
1: ม
0: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย12เอสโตเนีย130ครับไม่ได้ไกลเคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงก็ประมาณเกรดนี้แหละ CD มานั้นของยุโรปเอสโตเนียเคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นในเอสโตเนียด้วยเอสโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผมแล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เราเคยเจอกันเนาะ
0: ใช่ก็
1: เสมอไป
0: กองหน้าเอสโตเนียไงเฮลิกเอเนียไงที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
1: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณของเราที่ยิงได
0: ้เสมอใช่ไหม
1: เสมอ1-1
0: ใช่เล่นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเป็นเช็กแล้วกันเอสโตเนียแต่ตอนนั้นเราไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้วก็ไปเยือนเอสโตเนียต
1: ่อ
0: ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็แป๊บๆเนี่ยจะ
1: ทาลิน
0: เมืองทาลินใช่ไหม
1: ใช่
0: แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
1: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะแฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโ
0: อ
1: ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะ
0: ที่
1: สน
0: าม
1: ด
0: ั
1: ลล
0: ั
1: สสเตเดียมเจอโครเอเชีย
0: ไปรอพรุ่งนี้ คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ไปวันนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ไม่อาจจะแบบ
0: อ๋อ
1: บางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า BBC รายงานมาครับ
0: แต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามในตอนนี
1: ้ก็ไม่แน
0: ่ไม่แน
1: ่เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
0: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโครเอเชียตอน 3:00
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูราคูเลซาคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันสามลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMSครับผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟรนันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพรุ่งนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกาก็ล่าสุดเนี่ยบูโน่เฟรนันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟรนันเดสพอดีผมเห็นพอดี
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ
1: อ
0: คองโกนัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจออุซเบกิสถานด้วยก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
1: ครับเดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง 11:00 นพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา 2:00 ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
0: ครับผม
1: ครับส่วนคู่ 5:00 เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย
0: ์
1: โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอศิรพงษ์
0: พี่โอศิรพงษ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 นอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊กับพี่สุเทพ
0: ครับผม
1: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 นเป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอร์แดน
0: ครับ
1: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
0: โอเคส่วนผลบอล นี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสเตเนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน 1-1 ก็ทั้ง2คู่เนี้ยนาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
1: ครับ
0: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส 2-0 นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Super Fan ครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนอย่างง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcord Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter ไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขาการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
0: ครับผมครบถ้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของในไลฟ์บอลโลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้ หรืออาจจะเป็นเมื่อลืนเนาะก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: บนโลกสตอรี
4: ่ไปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตู

0: สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยังคืน38นาทีครับไหนดีนายไลท์รีอ่าไหนดีนายไลท์รีพอร์ตช่วงที่2อยู่กับผมอ่ะไหนดีนายไลท์บอลโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมจำผิดช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงไหนดีนายไลท์บอลโลก
1: คร
0: ับ ก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมทันวิสิตแล้วก็พี่ปาล์มณัฐพงศ์ศรีด่านครับ
1: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วว่าจะเตรียมพูดกับพี่ปาล์มอยู่ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปาล์มด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับแฟนๆรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
1: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช่
1: นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ยเปิดวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
0: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect ด้วย
1: ครับ
0: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
1: ครับผม
0: ครับ
1: โลกไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจมส
0: ์ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกไต่มานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลก

0: ตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันเลยพี่
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
1: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
0: ครับ
1: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับคาเวิร์ดนะ
0: โอ้โหใช่
1: ท้องแท
0: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีนะเปิดผลไม่ได้เอ้าทำไมเสมอ0-0มาดูครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเควินเนี่ยเล่นดีมากเลยพ
1: ี่เล่นดีครับ
0: เล่นเหนียวมาก
1: ก็มาตามทรงอย่างที่ทราบกันก็รับลึกแล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล้ว
0: ใช่
1: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามเขาเรียกนะเซตเกมเข้าไป
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเควินเขามาดีจริงๆนะครับพอฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ได
0: ้ครับนะผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในคัพแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023แล้วก็ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
1: ่ครับ
0: นักเตะของทางด้านของเคเบิร์ตชุนเนี่ยส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคเบิร์ตเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
1: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็ของโปรตุเกสก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
0: แล้วในลีก1กับลีก2
1: กับลีก2นะคร
0: ับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสแล้วพวกนี้ซะส่วนใหญ
1: ่โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมรุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรัน
0: ครับ
1: ในการแข่งขันคู่นี้อยู่ก็พูดตรงๆจากใจสเปนจ่อไม่เข้าเอง
0: สเปนจ่อไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหาเรื่องกองหน้าหรือเปล่
1: า
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
1: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
0: ครับ
1: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรอัลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
0: ใช
1: ่ตอนนั้นถือว่าดีนะ
0: ใช่ลาอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
1: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วย
0: ต้อง
1: มีความมีคาริสม่าเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่างๆจนแล้วอีกคนก็คือบอร์นินเตส
0: เสีย
1: ด
0: ายนะ
1: อยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรียวมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรียวมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะคู่นี้สมมุติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ก็โมเรนเต้เนี่ยต้องออกจากมาดริดเพราะว่ามาดริดได้โรนโดไงพ
1: ี่ใช่
0: โรนโดนาซาริโอ
1: ครับ
0: กาลาติกอส
1: ครับแล้วอยู่นัดแสบด้วยนะพอย้ายไปอยู่โมนาโกมั้งแล้วยิงเรอัลมาดริดด้วย
0: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไงพ
1: ี่ครับผม
0: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
1: การนั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอารากอเนส
0: ใช่
1: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
0: ครับ
1: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบีย่ากับ
0: ตอเลส
1: นี่ไง
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนใช้หน้าคู
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
1: ใช่ครับ
0: 442เนี่ยจะมีตอเลสดาวิดบีย่าและอีกคนหนึ่งคือดานิกิซ่าก
1: ีซ่ากีซ่านี่รู้ได้แค่เกตาเฟ่มายอร์กาอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ดานิกิซ่าและพอหมดจากเนี่ยบีย่าตอนนั้นหมดบีย่าเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบีย่าตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ถูก
1: พอเดลบอสเก้ทำต่อจากหลุยส์อารากอเนสเนี่ยเป็นไง
0: ตอเรสเจ็บช่วงนั้น
1: ตอเรส
0: เจ็บจน
1: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
0: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเรสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010เนี่ยยังเล่นอยู่ใช่ไหมตอเรสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาตอนนั้น
1: เชฟฟาเบกัสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศ นะ
0: ครับ
1: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ฟอลนายเริ่มเอาเขาเรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ดต่างๆเริ่มใช้แผนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกองหน้าสเปนเป็นไง
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยนะ
0: จะมีแค่โมราต้าม
1: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโดอาวาโรเนเกรโด
0: ใช่
1: คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียดายนะในยุคนั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลไน
0: ใช่
1: จริงๆก็ฟอนไนก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
0: เป็นกองหน้าตัวหลอก
1: ตัวหลอก
0: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เนี่ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี
1: ่โคเซลูโอ้แล้วก็เป็นที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาเฟรันตอเรส
1: อ๋อเฟรนันโดเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ก็เป็นกึ่งฟอลไนนะจริงๆ
1: ใช่ใช่
0: แล้วกึ่งปีกประมาณนี
1: ้แล้วเป็นไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรนันโดเรส
0: พอกับโอยาตาบอลเลยเมื่อเช้าเมื่อคืนต้องบอกเมื่อคืน
1: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอเคเวิร์ดนะ
0: ครับ
1: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนันโดเรสแล้วก็โอยาสบาลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาสบาลเนี่ยพาทางด้านโซเซดัดคว้าแชมป์ก็เรียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียนมาไอ้อัลเลติโกมาดริด
0: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
1: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟรนันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีมของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: คือถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิเกเซียนนะพี่จากเซลตาบิโก
1: โบก้าโอ้โหโบก
0: ้
1: าอ
0: ิเกเซีย
1: น
0: แล้ว
1: 33แล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมาในทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบิโก
0: ครับ
1: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023 2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอน
0: ครับผม
1: ก็อยู่กับริวเบติส
0: ใช
1: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
0: ครับผม
1: แคปเวิร์ดสมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ยผมดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแท็กติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: มีคริสวูดอ่ะ
0: โอ้โหตัวพักบอลชั้นดี
1: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอ่ะเจอกับแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
0: ใช่
1: มีอีกหนึ่งแท็กติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอ่ะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
0: ้ครับ
1: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
0: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในทีมเนี่ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลมาเดอร
1: ์
0: ที่เป็นสไตรเกอร
1: ์โอเคอยู่นะ
0: เดล
1: มาเดอร
0: ์ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยอาจจะใช้เอ็มบาเป้นะพี
1: ่เยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะ
0: ฮะอ
1: ยากเล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
0: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
1: อังกฤษแฮร์รี่เคน
0: ใช่
1: เอาโปรตุเกสดีกว่า
0: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งเนี้ยต้องเป็นโรนโดเท่านั้น
1: ครับผม
0: หน้าเป้าเนี่ย
1: เป็นรามอสหรือเปล่าคอนซาโลรามอส
0: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนัลโดเลยตอนนั้นที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทไปเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่โอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
1: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่ายินดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
0: ก็เป็นได้แต่ว่าโอ้โหมันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับเมสซี่เนี่ยคู่เพื่อเรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี
1: ่ได้ครบแล้วใช่
0: ไหมได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล
1: ้
0: วโรนโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
1: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอ้แล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
0: แชมป์ยุโรป2คนวิตินยากับจอเนเวต
1: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะจะมีเบรนันโดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
0: ครับ
1: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมลุกอีก คือต้องจัดโรเบอร์โตมาร์ติเนสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
0: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: เที่ยงคืนเจอกับเดียร์คองโก้ครับ
1: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงเขาเรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
0: ครับ
1: ก็มีรูปฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
0: ครับผม
1: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมีอะไรบ้างครับ
0: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
1: โอเค
0: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี
1: ่เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70มั้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผม
0: Adidas Telstar
1: Adidas Telstar ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคหนึ่งนะครับพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเรียกว่าบุพผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นบุพผาชนเขาเรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยแนวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม
0: ่
1: น
0: ี
1: ่นะ
0: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่อง Forrest Gump เลยนะพี่
1: ใช่
0: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้นี่แหละ
1: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรีเองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70 80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
0: ครับ
1: กางเกงก็จะขาสั้นๆหน่อยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเรียวแคมเปสป้าของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
0: ผมยาวหน่อย
1: มาดูแคมเปส
0: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งไหมพี่งั้น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: ครับผมก็ในยุคนั้นก็อ่ะฟุตเทลสตาร
0: ์
1: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: เทลสตาร์เนี่ย
0: 1970ที่เม็กซิโก
1: ขาวดำปะ
0: ใช่
1: ลูกขาวดำที่มีผลมาถึงทุกวันนี
0: ้ถ้าใครนึกออกก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้างคร
1: ับ
0: พี่ที่ขายกันดำขาว
1: ดำขาว
0: อันนั้นคืออาดิดาสเทลสตาร
1: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Adidas Telstar นะครับผม
0: ต่อมาครับเป็น Adidas Tango
1: อันนี้ชัดเจน Tango
0: 1978ที่อาร์เจนตินา
1: Adidas Tango เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70 80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้น Tango นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเรียวแคมเปสและออสซี่อดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงรอบลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆแทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งนะ
0: ครับใช่
1: หลังจากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นก็เรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากเล
1: ย
0: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับฟุตบอลลูกนี
1: ้ครับ
0: Adidas Silver Nova บอลโลก2002
1: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆ เนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดี
0: ใคร
1: ได้เตะฟุตบอล Silver Nova คือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเพราะลูกมันจะแบบใสๆหน่อย
0: ครับผม
1: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
0: ใช
1: ่แล้วลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
0: สวย
1: สวย
0: คลาสสิกมาก
1: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่นอ่ะ
0: คือจะ
1: ดีไซน์งานอะไรออกมานี่มันจะดูล้ำๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นคือเหมือนเกลียวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ฟิวเวอร์โนวา
1: ครับผม
0: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้ว
1: อ
0: าดิดาสทีมไกด์ทีม2006ที่เยอรมัน
1: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูกนะ
0: เป็นตำนานหลายลูก อย่างทีมไกด์เนี่ย Made in Thailand นะพี
1: ่นี่ไงอ่ะเล่าที่มาหน่อยดิน้อง
0: คือผมจำได้ว่าเป็น Made in Thailand ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่ถ้าจำได้เนี่ย Made in Thailand นะ
1: Made in Thailand
0: ใช่ผมแล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้สาประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะ มันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูก
1: ใช่
0: ตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจะไม่เปลี่ยนฟิลิปลามไงพี่
1: ใช่ครับที่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสาสองนะสวยงามมากครับ
0: ครับผมก็หลายคนน่าจะทันทีมไกด์นะพี่รุ่นผมเนี่ย2006
1: ทีมไกด์แล้วต่อมา
0: จาบูรานี
1: นี่ไง
0: ลูกบอลที่สร้างปัญหาเยอะกว่าทีมไกด์ที่แอฟริกาใต
1: ้แอฟริกาใต้ใช่ครับผมตอนนั้นนี่ก็โอ้โหถือว่าฟุตบอลโลกปี2010เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก2000และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
0: ครับ
1: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
0: ครับ
1: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
0: ใช่
1: รู้สึกว่ายิงประตูกันอุตลุดเลยมั้ย
0: จาบูรานีนี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
1: ครับผม
0: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเคสเกตฮอนดะที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาล์ม
1: สายแบบ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งลูกยิงของฟานบังฮอสไหมพี่
1: เจลนี่ฟานบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งประมาณสัก30กว่าหลา
0: ใช
1: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็คซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟานบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟานบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
0: ใช
1: ่แล้วเสียบไปโอ้เสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้งช่วงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่คือถ้านึกถ้ายิงแบบน็อคเกอร์บอลเนี่ย
1: บอล
0: บอล นี้สายเลยนะพี่ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
1: ้ครับผม
0: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้นะกับจาบูรานีเนี่ยคือจาบูรานีเนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไล่ทิศทางมาก
1: เลยครับจริงๆเนี่ยน็อกเกอร์บอลเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นตัวนี้เปอร์นามบูโกวานโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงลูกแบบนี
0: ้
1: นะครับผ
0: มต่อมาเนี่ย2014ก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร
1: ่ครับ
0: บราซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเทลสตาร์18
1: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
0: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
1: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะ
0: ใช่
1: เพราะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลละไปจับจ้องเรื่องต่างๆเพราะกาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
0: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
1: สภาพอากาศด้วยแล้วเขาเรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเน
0: ี่
1: ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
0: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได้พ
1: ูด
0: ถ
1: ึ
0: งเท
1: ่
0: า
1: ไหร่โฟกัสนะโฟกัส
0: ครับส่วนครั้งเนี้ยอาดิดาสชิออนด้าน
1: ี่ไง
0: โอเคชิออนด้าถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ออกเสียงถูกนะผมว่า
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆหน่อย
0: ครับ
1: แล้วลาตินหน่อยไหม
0: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี
1: ่
0: ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วย มีการฝังชิปเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
1: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
0: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
1: ครับ
0: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
1: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
0: ใช่
1: ครับแต่เมื่อวานเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
0: ิ
1: งกันเยอะหน่อยครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีละยังไงดีน้องเจมส์เราพักกันก่อนไหม
0: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้น ให้มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
16: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไนไนไลฟ์บอลโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดไมค์เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ผมก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาล์มเนาะ
1: ครับผม
0: ในการในไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผมก็ทางคุณตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าตีสองใครภาคครับจาน
0: ให้เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยคู่ภาคจะเป็นพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตีห้าเนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นผอ.เบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่ผอ.เบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาภาคเองกับพี่โอ๊ตสินพง
1: ษ์อุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่ายสามเนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยหรือพี่ต้องอยู่ตีห้า
1: เออเขาทักผมมาเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยแล้วมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริงคนจะมีคนไปมีคนเอสเอเบนมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขาแต่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋งให
1: ้พี่เต่า
0: ก็พอพี่เทพ
1: ดีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
0: ครับผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: อเพราะอ
0: าร์เจนติน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพี่เทพ
1: ตี
0: มาเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความสมันเนี่ยประมาณ80แต่ขาแปรภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไวบอร์ดในห้องจัดรายการเรา
0: ครับ
1: โอ้โหมีเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคิวการ์ดหรือว่าโพยอะไรต่างๆนั่นน่ะ
0: เป็นสแตทจดไว้เนี่ยโอ้โหของบอลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี
1: ้จริงๆ
0: 99เนี่ยมีน้องฝึกงานพี่เขาจะมาดูเรื่องดู
1: ช่วย
0: งานน้องเปรมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเปรมเนี่ยเข้ามาเขียนสตัดให้ป๋าเลย
1: โอ้เยี่ยม
0: ป๋านี่พาไปน้องเปรมก็ชูแบบป้ายขึ้นมา
1: แต่น้องเปรมนี่ต้องยอมรับนะสปิริตหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี่เขาด้วยสปิริตในการมาช่วย FF99 แล้วก็หนึ่งอีกอย่างคือข้อมูลแน่นมากน
0: ้องได้ทุกกีฬาเลยพี่ F1 โอ้โหล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการก่อกระแสกีฬาไทยกับน้องเบนรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ต
0: แล้วก่อนกันผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: นี่แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่พี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอร์แดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอร์แดนคร
0: ับ
1: นะ
0: ใช
1: ่ก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร
0: ่ครับผมก็
1: เป็นทีมในคนไทยเท่าไหร
0: ่เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่จะลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุซเบ
1: กแต่การบรรยายของทั้งคู
0: ่สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: ครับ พี่ลิมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับเป็น
0: ไ
1: ง
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลิมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: น้ำจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่ๆอยู่กับหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วพี่บีก็มาพากับพี่วิลิน
1: บรรยายสนุกแน่นอนคู่น
0: ี้ใช่ๆพี่บีนี่เป็นอาจารย์คนแรกผมนะพี
1: ่นี่ไง
0: ได้ฝึกงานกับแกด้วยใช่
1: เค้าเรียกว่าเป็นเค้าเรียกว่าให้เกียรติกับผู้มีพระคุณทุกคน
0: ครับคือถ้านอกจากพี่เจ๋งเนี่ยพี่บีก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณกับผมอีกคนนึง
1: นี
0: ่บอกว่าแกจะฟังอยู่ครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายเนี่ย
1: เราอ่านนี่ดีกว่าคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนไอ้ YouTube และ Facebook ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณทีตะพงนะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้างเนี่ยไม่ฟิตเลยโค้ชก็ไม่ไว้ใจปีกตัวอื่นเอากาบี้กับเฟอร์รันโตเรสเนี่ยดูฝืดฝืนๆนะครับยังไงไม่รู้แคปเวิร์ดเนี่ยเสียฟาวครั้งเดียวเหลือเชื่อเลยสงสัยเคาะอย่างเดียวไม่มีเลี้ยงก
0: ลับ
1: ตัวเออนั่นจริงๆนะ
0: จริงพี่คือกาบี้ก็ไม่ใช่ปีกนะจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์ซะมากกว่า
1: เพลย์เมเกอร์มั
0: ้ยอืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเปดี้แหละพี่
1: ใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่ง ยาเมาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับ ท
0: ุ
1: กชุดเลยคุณชุดสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี
1: ่
0: แล้วพอเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให้
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพานุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมใช่พี
1: ่ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอแดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่นิวซีแลนด์โอชิเนีย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบกเหลือจอแดน
1: จอแดน
0: แล้วก็อิรักซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบสิอิรักคนนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: วันนี้น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานละ
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่นะเป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: เอ
1: นริเก้บอกว่ารอที5
0: ครับ
1: รู้พี่เจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกแล้วเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งไง
1: หลายวันเนาะ
0: ใช่หูแกเหนื่อยนะพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนพี่ดี
1: ตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมเอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบอลโลกเลย
1: นั่นแน่นะ48
0: ก็เชื่อมโยงได้นะพ
1: ี่เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได้
0: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้

0: ั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคเราท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
1: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
0: น้องใหม่น้องใหม
1: ่ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกปี98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
0: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซนเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดซายี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับแบ็คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซซาลาซูแดงกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
1: เล่นร่วมกันแล้วก็เปิดไป
0: ใช่ก็สามประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิลตอ
1: ซีแวงวิลตอ
0: ใช่ตรงกลางเป็นโยริจอร์เกฟ
1: ครับ
0: และหน้าเป้าคือดาวิดเรเซเก้
1: โหฮีโร่จากยูโร2000
0: ใช่ที่ยิงโกเลนโกนะครับใส่ตอโดตอนนั้น
1: ครับผม
0: ไม่มีซีดาน
1: ไม่มีซีดาน
0: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่าจะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอร์แมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่อยแต่เพื่อนเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยในยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากก็เรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ผู้รักษาตัวก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับบูป้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟแดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
1: ครับผม
0: เอโดอาซิเซ
1: ่
0: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆ นะครับเมื่อ2018และ2022
1: ใช่
0: เขาก็คุมทีมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แต่งตัวเล็กเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
1: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาวๆเล็กเก้เล็กเก้เด็ดล็อกเด็ดล็อก
0: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นนี่ครับคนที่ทำประตูได้ในนาที30บูบ้าดีออฟนะครับซาลิสดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิสดียาว
1: จำได้
0: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
1: ถูกต้อง
0: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัตจีดียูฟ
1: ก็อดีตเด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: นี่ไง
1: จอมถุย
0: ใช่
1: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเด็กมากเลยพี
0: ่
1: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุณเซเนกัลที่จำได้ก็มีบูบาอาปาปาบูบาดียอฟกับเอลฮัตจีดียูฟ
0: ใช่ก็เดี่ยวโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับผม
0: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
1: ครับ
0: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
1: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซวครับ
0: เกมเตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซวครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันค่อนข้างจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เลยว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
1: ครับ
0: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไม่ได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คลาสคล้ายกันเลยใช่ประมาณเป็นไทเดียวกัน
1: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตีนเนี่ยจะไม่ทันนะ
0: เปอร์ตีเล่นบอลฉลาดเล่นบอลฉลาดการปะท่าของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้ไปเหมือนกับเวียร่าแต่เขาเรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตีจะดีตรงนี
1: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นเนี่ยไม่ได้บ่อย
0: จริงๆแล้ว
1: เนี่ยจะยาวๆสีทอง
0: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยส์ฟานกาลคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในช่วงที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
1: ครับ
0: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยส์ฟานกาลวางมือก็คือผู้เล่นก็สลับเปลี่ยนอะตอนนั้นยังมีหลุยส์เอนริเกเล่นอยู่ด้วยนะบาร์เซโลนายุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0-1ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
1: ตกรอบแรก
0: ตกรอบแรก
1: ในฐานะแชมป์เก่า
0: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำ

0: ให้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ
1: ครับ
0: ในกลุ่มนั้นมีฝรั่งเศสอุรุกวัยเซเนกัลเดนมาร์กที่หนึ่งนี่เป็นเดนมาร์กนะ
1: ใช่ก็ชุดนั้นมียอนดาวโทมัสสัน
0: ใช
1: ่นะตัวเก่งเลย
0: เดนิสโรเมนดาว
1: ป
0: ีเตอร์ชมาครู
1: โทมัสเกลเซน
0: นี่ไง
1: อดีตนักเตะริมาริดกับเอเวอร์ตันนะพี
0: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
1: ใช่ก
0: ็ดีๆเยอะนะ
1: มียาสเปอร์โกนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นแล้วก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
0: อ๋อเป็นไม่ใช่เป็นชมาโคใช่ไหม
1: เป็นโทมัสโซเลนเซนใช
0: ่ขออภัยด้วย
1: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพี่
0: ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดลไอ้ได้จะเป็นโฟของซันเดลแลนด์มั้งครับ โทมัสโซเลนเซนคร
1: ับ
0: ก็เป็นหนึ่งแมชในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
1: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
0: ใช่ครับผม
1: แบบ
0: เซอร์ไพรส์นะ
1: ช็อกโลกเลยนะพี่
0: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าจอมทัพอะครับผู้เล่นอย่างอองรีก็เล่นไม่ออกไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
1: ครับ
0: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามอะไรพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู
1: ่ใช
0: ่แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลอเบิร์บเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาแล้ว
1: ครับองลีนี่โดนใบแดงนัดที่2ด้วย
0: ใช่
1: อุรุกวัย
0: ที
1: ่เสมอก
0: ับ
1: อุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้ายนะพ
0: ี่ใช่ซึ่งน่าเสียดายจริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นเขาค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกูยูฮันมีกูเนี่ยเป็นเพย์เมเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของเวเดอร์เบรเมนในยุคต่อมา
1: อ
0: นะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลแมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับแล้วแดนกลางยังเสียดายเลยโกสมาเกเรเล่อย่างเงี้ย
1: ใช่ชุดนั้น
0: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเรเล่คู่กับวิเอร่าอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
1: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
0: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
1: ใครครับพ
0: ี่มิเกลซิวาส
1: อ๋อใช่ซิวาสเป็นดาวรุ่งมีอีกหนึ่งนักเตะแมนยูด้วยฟาเบียนบักเตสพี
0: ่บักเตส
1: ประตู
0: ลืมเลยบักเต
1: สกับซิวาส
0: ซิวาสครับก็เป็น1-2ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ2คนนี้รั่วทั้งคู่เลย
1: มีนี่ด้วยชิบิซิเซ่ลิเวอร์พูล
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังคว้าแข้งอยู่โอแซ
1: ครับ
0: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดมั้ง
1: ใช่
0: วันเดอร์คิดมากครับผม
1: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจออีกรอบนึง
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลน์อัพเนี่ยจริงๆเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
0: พูดถึงเรื่องเดชองได
1: ้ครับพี่เดชอง
0: เดชองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
1: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
0: ตั้งแต่เรมองโดเมเนกนะครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
1: ครับ
0: หลายๆชุดแหละไม่ใช่อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีตอนที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
1: ครับ
0: โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กๆเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเพราะเป็นกัปตันทีม
1: ใช่
0: 98กับแชมป์ยูโร
1: ครับ
0: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
1: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
0: ใช่
1: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม179นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
0: ถือว่าเป็นยาวนานนะสำหรับทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติหรอก
1: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้วสองปีประมาณนี้
0: ใช่ครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่า มันน่าเบื่อนะ
1: ถูกต้อง
0: เกมมันแบบไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเงี้ย
1: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี
0: ้แล้วการช็อปนักเตะอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
1: ใช่ๆแต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วยที่แพ้จินน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกไง
0: ยุคนั้นนี่ปอกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
1: โอ้ใช
0: ่น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองทำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
1: ทีมสหประชาชาติ
0: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
1: ใช่ใช
0: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมว่านะน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
1: ครับ
0: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
1: ้ครับผม
0: ต่อจากซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนก็คือฟรานซ์เบคเคนบาว
1: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
0: ครับผม
1: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆนะพี่
0: ใช่ครับ
1: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
0: ใช
1: ่นักเตะเนี่ยโหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไมเมยอง
0: ไมเมยองอ่ะมีใครอีกปะไล่มาเลยน้องเจมส
1: ์เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลอครัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับอิบราฮิมกัวนาเต
0: ้
1: ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางเนี่ยมีชัวเมนี่อย่างเรอัลมาดริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็มีลายันเชกีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมันเดมเบเล่บัลลงดอร์คนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไงพี
0: ่ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
1: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
0: ดิสลีดูเอด้วยแบลลี่บาโคล่าโอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับฝร
1: ั่
0: งเศสอ่ะครับแล้วเจออย่างเซเนกัลเซเนกัลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
1: เดี๋ยวเรื่องไลน์อัพเดี๋ยวเราไปว่า
0: เดี๋ยวค่อยว่าทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นและการทำทีมของเดชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะอาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
1: ้ก็เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วพี่ปาม
0: ครับ
1: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
0: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอะไรตัวสเปอร์อะคาร์ลโมนี
1: ่
0: หลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
1: ช่วงท้ายเกม
0: ผมได้เชียร์ฝรั่งเศสด้วยนะ
1: มาติเนสไงพี
0: ่อยากเห็นน้ำตาเมสซี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: แต่ตอนนั้นคล้ายๆหลายคนนี่อาจจะเชียร์เมสซี่นะ
1: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
0: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
1: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโดเติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
0: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดมันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอเนี่ยเดเวนจอห์นสันอะเดอะร็อกอะ
1: เดอะร็อก
0: หรือว่าสโตนโคลมันมีทั้งแบบอาธรรมแล้วก็ธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัว
1: ใช่ใช่สโตนโคลจะแอคทีฟหน่อยแต่ว่าเป็นฝ่ายดี
0: ใช่
1: เดอะร็อกนี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
0: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมกำลังคิดว่าตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกแหละ
1: ใช่
0: นะ
1: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนก็อาจจะมาเล่นไหม44
0: จริงๆมันเล่นได้
1: ใช่
0: ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่เพราะการที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
1: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคน
0: ใช่
1: เพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพสไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเลย์เอาท์แทน
0: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
1: อาจจะเล่นได
0: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
1: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชายไหมพ
0: ี่เฮ้ยไม่แน่นะ
1: เหมือนที
0: ่เลบรอนเจมส์อ่ะ
1: เลบรอนเจมส์กับลูกชายของเขา เพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างพิวรี่พายที่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็สิบน่าจะ16-17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนโปรตุเกสไป
0: ยิงอุตลุดเลยดิ
1: น่าจะใช่นะพี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับอัลนาเซอร์หรือเปล่า
0: อัลนาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
1: ใช่
0: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
0: ลำบากแล้ว
1: แต่ถ้าเป็นผู้สาประตูอย่างคราวนี้มีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
0: ครับผม
1: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากอยู่นะพี
0: ่ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
1: ครับ
0: นะหรือว่าไหม
1: ก็ครั้งสุดท้ายละต้อง
0: หูตัดหรือไม
1: ่ก็มีโอกาสพี่ปาล์มเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาล์มเมื่อกี้เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
0: ใช่
1: สองกองกลางแชมป์เป็นลีกอะแชมป์ยุโรป
0: จาวเนเวสแล้วก็
1: วิทินยา
0: วิทินยา
1: ใช่
0: แต่ระบบมันจะแปลก
1: ๆ
0: คุณเจมผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิลวาด้วยและบูโน่เฟร์นาน
1: อ
0: ะมันจะต้องมีคนไปเล่นปีกหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนก็จะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางมันสองคนนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ลูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอก
1: ใช่
0: คงไม่ได้คงสามารถแทรกคนไปคงยาก
1: แต่อย่างเกมที่อุ่นกับชิลีเนี่ยปีเนี่ยเป็นเลอาหน้าเป้าบิโอนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ประเทศชอบเลอา
1: เลอาใช่
0: แล้วก็แสบด้วยนะเลอา
1: แต่วันนั้นเลอาโดนใบแดง
0: ใช่ไงใช่ไงเลอาชอบอย่างนี้
1: ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
0: ฤดูกาลก่อนมิลานน่ะที่ฟอร์มมันตกไอ้ลอสโซเนรี่นี่แหละเป็นเพราะเลอานี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: เลอามันไม่มาไง
1: ครับ
0: ฟอร์มไม่ดีแล้วหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
1: มีคอนไซซาวด้วยแล้วก็คอนไซซาวแล้วก็เปโดเนโตด้วยปีกริมเส้น
0: จริงๆผมชอบเปโดเนโตนะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
1: ครับ
0: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
1: า
0: เซโจคอนเซซาว
1: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของโซซิดาดมีอาฟานซิโกตินชองสปอร์ติ้ง
0: รินซาวตัวนี้ผมชอบมากเลยรินซาวอยากให้ย้ายนะ
1: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเซอร์ด้วย
0: ชาวเฟลิกนี่เป็นโคตรบอลนะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
1: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมาดริดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากจาฟิลิกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมาก
1: ๆ
0: แต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
1: ใช่ๆ
0: พอไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบกันอ่ะอยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโหลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
1: ใช่
0: แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอไปอยู่ในอานาเซอร์เนี่ยจะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตัวการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
1: ใช
0: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจะฟิลิปไม่ได้
1: ใช่ครับก็ปีนี้เอานาเซอร์ของชาวเฟลิกก็ได้รองแชมป
0: ์ดีไงเจอญี่ปุ่นไง
1: แพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักไหมพี
0: ่กัมบักโอซาก้า
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ตัว ACL 2ที่กับบาที่ชนะราชบุรีแล้วอะ
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: นัดชิงเล่นในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนัลโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
0: โอ้สู้กับบาไม่ได้
1: ใช่
0: กับบาเพรสซิ่งโอ้โหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวเฟลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอ2ตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: พอ2ตัวและบอลซาอูเล่นช้าช้ามาก
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้นะสำหรับโปรตุเกส
1: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาล์มวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมส์น้องปาล์มครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมส์อยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่บรมราชชนีฟังเกมเจมมาตลอดครับจากคุณชูชาติ
0: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
1: ครับ
0: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
1: ๆอืม
0: ครับผมหรือหาอย่าดมอย่าดม
1: ครับคุณชูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
0: ่อ๋อครับผม
1: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทางร
0: ้
1: านช้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับนัดเจอฝรั่งเศส
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูกับตูลาก็ยังเขี้ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวแล้วทริคฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมฟุตบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกันนะคร
1: ับ ใช่คุณชูชาตินี่เขาบอกว่าฟังน้องเจมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก็กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
0: ่
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปานพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเดียวที่ผมไม่ได้ดูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนต้องเดินทางก็เลยขอหลับก่อนนิดนึง
0: น้องเจมเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะอย่างพี่เจ๋งน้องเจ
1: ม
0: แล้วก็เมื่อกี้น้องเบนเองก็ตามเน
1: ี่
0: ยโอ้โหทำงานกันหนักมาก
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที
1: ่ครับผม
0: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
1: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายช่วงกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขอญาตนะพี
0: ่ไม่เป็นไรหรอกครับ
1: ครับผม
0: ที่ทราบกันมั้งที่ต่อคงเข้าใจ
1: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์อาละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับกระทายเข้ามาแล้วก็
0: ใน Facebook
1: เนี่ยคุณหนามพังรายบอกว่าเจมขอฮาๆเหมือนจัดกับผอ.นะครับ
0: พี่บีนี่ไปทางตลกแล้วอ่ะ
1: ไปผมต้องบอกว่าผมเรียนมุกมาจากพี่เจ๋งยังไม่เยอะมากพี่เจ๋งในแกมุกเต็ม
0: มุกเยอะใช่ไหม
1: เยอะมุกเยอะ
0: แกดูตลกคาเฟ่เยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
1: ครับผม
0: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
1: ใช
0: ่สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
1: ใช่อ
0: ันตรายนะ
1: ถูกต้
0: อง
1: แต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่เจ
0: มออกฟอร์มหน้าเอ็นดูอีกแล้ว
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
0: ่โอ้เยี่ยม
1: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
0: ใช่ถ้าสวนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันเขาเรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
1: ครับผม
0: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
1: ้
0: นะครับก็คืองู
1: บ้องหลา
0: บ้องหลาเลยครับคน
1: ท่อนผมไม่ไหวจริงๆ
0: น่ากลัวน่ากลัวแต่กระบี่นั้นนครกับกระบี่ตอนนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคร
1: ับ ต้องระวังดี
0: ๆระวังดีครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
0: ครับ
1: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะนะพี่
0: ใช่พี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
1: อ๋อใช่
0: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
1: ครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็FM M Colorado ทั้ง41สถานีด้วย
0: ใช่
1: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
0: โอ้โหดีเลยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
0: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้ผู้เล่นนี่ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คิลเลนอิมบัปเป้
1: ใช
0: ่พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ย มันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่คืออีกหนึ่ง ก็เรียกว่าตัวอย่าง
1: ใช่
0: 1บทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
1: ประธานเป้ไหมพี่
0: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซุปเปอร์สตาร์คนต่อไป
1: เป็นกาลติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
0: จริงๆเป็นซุปเปอร์สตาร์นานแล้วล่ะแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโร่กับเมสซี่อ่ะ
1: ครับ
0: มันจะได้แบบฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
1: ใช่
0: ตัวโทโล
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงทาง YouTube นี่บอกว่า
0: ตอนนี้ YouTube ก็
1: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
1: พี่น้าแอด
0: น้าแอดคาราบาวร่วมเขาเรียกตอนนั้นเป็นการเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็พูดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย22-23ปีแล้ว
1: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
0: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
1: ใช่ใช่
0: 21ปี
1: ครับ
0: วัยเหมือนกันนะ
1: แบบเดียวกัน
0: 21ปี
1: ครับไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาประตูก็เป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีดายโออบูอัปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอเฮนันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคีเลนบัปเป้กับเดซาเลดูเอครับ
0: นะเซเนกัลเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน
1: ครับ
0: เซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับ
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอโดอาร์เมนดี
1: ้
0: นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบาลีคู่กับเนียเคเต้นะครับผมขวาเป็นเดียต้าซ้ายเป็นดียูฟนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเขาเรียกแดนกลางนะครับเป็นเอดิซ่ากาน่าเกโอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าป้าเกนะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผมสามประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน
1: ครับผม
0: วันนี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องจับตาดูกัน
1: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
0: ่ครับ
1: เ
0: ล่นในนิวยอร์กเลยนะ
1: ใช
0: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
1: ครับ
0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานิวยอร์กนิก
1: ใช่
0: กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับเจอกับซานโตนิโอสเปอร
1: ์ครับผม
0: ไม่รู้สึกจะเป็นบ้านสเปอร์ว่าบ้านนิก
1: นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
0: ่สเปอร์นะ
1: บ้านสเปอร
0: ์แต่ว่าก็มีการฉลองก็เรียกฉลองแชมป์ NBA แหละ
1: 53ปี
0: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อ่ะมันห่างไกลมากหลังๆเนี่ย
1: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือใครสักคนจะบอกว่า
0: เอลดูเก
1: ้พี่ดุ๊กได้พี่ดุ๊กพี่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
0: ใช่
1: บาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลม
0: ี
1: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: แล้วก็มีเลดบูนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอล
0: เลดบูนิวยอร์กใช่
1: แล้วก็ MLS มีไหมพี่เบสบอล
0: มันจะมีไหมทีมเบสบอล
1: จะมี
0: ไหมมีอยู่แล้ว
1: แต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
0: ่ห่างไกล
1: คนห่างไกลกับแชมป์มากที่สุด
0: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
1: สแตนลีย
0: ์
1: ไปดูทุกเกมเลย
0: ใช่ครับ
1: รวมถึงอดัมแซดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่ง
0: วิดาลาเยอะ
1: เทเลอร์สวิฟ
0: ต์แล้วก็อย่างเช่น
1: เบนอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้
0: ดีโมตี้ชาลเมต
1: ต
0: ์เป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับ
1: ห
0: ลายคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล
1: ้
0: วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็นคนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่นิวยอร์กนิกนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีเนี่ยมีคาเมโลอันโทนี่ยัง
1: ครับผม
0: ใช่ไหมมีคาเมโลอันโทนี่คนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมานี่ก็โอ้แทบจะไม่รู้จักเลย
1: คร
0: ับผม
1: ถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจอร์มันสันกับคาร์ทีนี่คาว
0: ถูกต้อง
1: ก็53ปี นิวยอร์กนี่ก็
0: สิ้นสุดการรอคอยสักที
1: ครับผม
0: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี่อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
1: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี
0: ่สนาม
1: นะมีคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
0: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
1: ใช่
0: ครั้งเดียว
1: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมหลังสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เหนือมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ0-0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกเลยพี
0: ่
1: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
0: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอไปดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
1: ครับ
0: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซิลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
1: มันเป็นปี
0: ของเขาเรียกว่าขอพูดหยาบโคตรรับพีกอะ
1: ครับ
0: และมูซาเดมิเล่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมาแดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกลางได้เนี่ยท่านก็กวาดหน้าบ้านเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เดชองชอบเป็นอย่างมาก
1: ครับผม
0: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
1: อ
0: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาบิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
1: ครับ
0: ในแดนกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
1: ้ครับ
0: ใช่แดนหลังก็ยากซาลิบาคู่กับอุปามิงกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด
1: ๆครับ
0: เลสคุนเดเตโอผมชอบแบ็คซ้ายนะการเติมเกงของเตโอเฮอร์นันเดซเนี่ย
1: ใช่
0: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหยากต่อการต่อกร
1: ครับผม
0: อูริบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลี
1: อ
0: ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันไฮอัลฮิรานไหมคูริบาลีอ่ะ
1: ใช่พี่
0: ใช่ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูริแล้วผมพูดตรงๆนะคูริบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป้
1: ครับ
0: ความเร็วของดิสลีดูเอเดมเบเล่โอลิเซ
1: ่ใช
0: ่โหแล้วอ่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอแล้วยิงขาดด้วยครับผม
1: ก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดพี่ปังอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ประเดิมสนามนะ
1: ครับไปต่อกันที่คู่ที่2คืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
0: ครับ
1: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบคัดเลือกรอบที่5มา
0: อิรักเนี่ยเป็น1ทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดนี่เขาเคยมาฝึกเตะฟุตบอลแล้วนะ
1: คิงส์ครับ
0: คิงส์ครับเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ใช่
0: ไอตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
1: โมฮัมหมัดอาลีพี
0: ่เมสซี่
1: รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
0: ่
1: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิกบาลนักเตะจากอูเทคอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงโมฮัมหมัดอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
0: ลิบิสซูรุก้าคร
1: ับ ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่ครับ
0: เจอกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเร
0: ช
1: ั่นของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนียลนูซารวมถึงมาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์ไอเยอร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
0: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรักเพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมรุกกับเขาได
1: ้
0: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงนะแต่การเสมอ 1-1 กับสเปนเนี่ยทำให้เราผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
1: ้
0: ชนะอันดอร่า 1-0 น
1: ่
0: ะมันแปลกๆมากก็อิรักมันก็เรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
1: ใช่แล้วก็
0: ผมเชื่อว่าอิรักไม่แพ้นี
1: ่ไม่แพ้เลย
0: ไม่แพ้เลย
1: แต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียด
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะต่อ ่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนตินากับแอลจีเรียพี่ปาล์มแชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
0: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะอาร์เจนตินาเนี่ย
1: ครับ
0: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี้ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
1: แฮสคาโลนี
0: ่เรียนสคาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอเมเรลมาร์ติเนสใช่ไหมด้านหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็คขวากันมาเซโมเลน่าแบ็คซ้ายนี่เป็นเมดินานะครับสามประสานเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวอินโซฟานเนสนี่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วแนวลุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผ
1: ู้
0: เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพย์เมกเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
1: ครับ
0: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ครับ
0: หน้าเป้าก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาร์ติเนส
1: ใช
0: ่
1: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะพี
0: ่
1: ล
0: ู
1: ก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีลายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทันเลฟริยัดมาเลสฮุสเซมอูอาแล้วก็อามินกุยลี่ครับกองหน้าตัวเป้าอ่ะพี่ปาล์มว่าวันนี้อาร์เจนตินาผ่านไหมพ
0: ี่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนตินาแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
1: ครับ
0: ผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสเอกาตาอาร์เจนตินาเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลมอาดาซารีใช่ไหม
1: ใช
0: ่นั่นแหละ
1: แพ้ซาอุ
0: แพ้ซาอุเกมก็บุกทั้งเกม
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วคุณซื้อซาอุวันนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตุนิเซียนี่
0: ได้ไง
1: ไปเวลนา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: หมอมาคุมเขาเรียก
1: ตุนิเซียนาทีสองเลย
0: มาคุมมาเหียนกลางศึก
1: ใช่
0: มากลางศึกนะ
1: คุณไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้อ้
1: าว
0: ถูก
1: ครับผม
0: เอเชียนคัพปี2019หรือเปล่า
1: ชัดเลยครับผม
0: ครับผม
1: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปาล์มฟันธงว่า
0: ผมว่าแอลจีเรียยันเสมอได
1: ้อ้าว
0: หรือไม่ก็แพ้แค่หนึ่งลูก
1: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจนตินาดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
0: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีกหนึ่งทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
0: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรียน
1: ี
0: ่ลูกทีมของลาฟรังนิกป่ะ
1: ใช
0: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยอ่ะแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ยมีเกมรุกที่จริงๆผู้เล่นที่สำคัญของก็คือเดวิดอาราบ
1: าน
0: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนโอชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้าได้ยังใช้อานาโตวิช
1: อานาโตวิชกับเกกลิกเพ่กองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
0: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลซิกอะบอมการ์เนอร
1: ์ยังเจ็บอยู่คริสเตนบอมการ์เนอร
0: ์ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
1: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
0: แล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริง
1: ครับ
0: อุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
1: ครับผมนักเตะนี่ผมนี่แทบไม่รู้จักเลย
0: จอแดนจะมีนักเตะคนนึงที่เค้าเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอะถ้าจะเป็นอาริโอโอวัน
1: อาริโอวันกองหน้าจากอัลเซย่าในกาตา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่กับเซรังงอก็คือนูอาลาลาวเดนะพี
0: ่
1: ต้องออกเสียงพิธีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากเซรังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูราเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
0: ครับ
1: จากเตลังตังกานู
0: ครับผม
1: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนนี่มี 4-5 คนที่ไปเล่นบอลโลก
0: ครับผม
1: รวมถึงชูลาก้ากับอิรักด้วยซึ่งท่าเรือนะพี่
0: คู่นี้เป็นไง
1: ผมโหยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรียน่าชนะได
0: ้ออสเตรีย
1: ครับ
0: ผมชอบจอร์แดนนะออสเตรียนี่ก็ไม่รู้ดิเวลาคือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอ่ะอาจจะมีส่วน
1: ครับ
0: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียเนี่ยเขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
1: ครับ
0: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอแดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เต็มที่ก็ไม่แพ้ครับจอแดนครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สมมิรุนกับพี่คมอธิคมนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ตอนนี้พี่คมนี่มารอแล้วด้วย
0: แต่มาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์บอกว่าเคยฟังเรื่องราวมาว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอันนี้อาจจะมีเมื่อกี้เป็นเพลงแล้วก็คุณอโลฮาบอกว่าฝรั่งเศสใครบรรยายก็บอกไว้แล้วนะครับผม
0: ครับผม
1: ส่วน Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงช่วงท้าย
0: ตอนนี้บรรยากาศในสนามนะครับก็กำลังเตรียมตัว
1: ครับ
0: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็กสัน
1: ครับผม
0: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละ6ระเหระเหตุเร่ร่อน
1: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเฮ้ยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะหาไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.สงศักดิ์เอง
0: อ้าว
1: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
0: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอน 5:00
1: ป่ะใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ 5:00
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝนลาดน้ำยางครับอ๋อ
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให้หน้ายางติดเชื้อแล้วน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจมีปัญหาก็ได้
1: ใช่ไหมพี่
0: ครับผม
1: แล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะ
0: โอ้ดีนะ
1: พี่ปามก็เป็นคนใต
0: ้คนใต้ครับกับผมว่ามันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง Facebook ก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
1: ครับ
0: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับให
0: ้คนที่แบบก็เรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือแม้จัดรายการเนี่ย
1: คว
0: บคู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ภาคของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้ายพี่ปามก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิพี่สนวิรุณนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วน 5:00 เนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาพากครับก
0: ับ
1: พี่โอสินพงเป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
0: ์มันแน่นอนคู่นี
1: ้ผมแล้วก็ 8:00 นเนี่ยอาร์เจนตินาแอลจีเรียเป็นป่าแป๊กกับพี่สุเทพ คู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
0: ี่ประวัติการ
1: แล้วก็ 11:00 นครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงนะพี่จะพาคู่ออสเตรเลียกับจอร์แดนครับ
0: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสดไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook Mcot Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ Mcot ด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
0: จ้ะ
1: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวแล
0: ้
1: ว
0: ได้เลยครับ
1: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในที่ในไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ส นับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
14: ์เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
15: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99 Live บนโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำคืนครับที่สนาม MetLife Stadium ฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
16: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์คมนะครับ
15: ครับ
16: อ่ะก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม้ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่ปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
15: ซ
16: ึ
15: ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
16: ครับ
15: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและไดโยอุปาเมกาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเบนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเบเล่และไมเคิลโอลิเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอเดรียนเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียุฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแปงดีอัตตานะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาดูคูริบารีจับคู่กับมูซาเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ฟเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอีดิซากาน่าเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอู้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดมเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
16: อีกคนหนึ่งลามีนกามาร่า
15: ลามีนกามาร่านะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็อิสมาอิลัสซาครับ
16: แจ็คสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะนะฮะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ทด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชกี้แล้วก็พวกทางด้านอาคริอุชรวมถึงมาร์กุสตูรามแบทลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุปมานั่งสำรองไปก่อน
15: ครับผมนะครับก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะคร
16: ับ ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
15: บอลขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยอมโดนอะไรครับมีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไมค์เมยองน่าจะโดนหยิกข้อเท้าอะครับลงไปกุมก่อน
16: เพื่อน
15: น่านิโคลัสแจ็คสันจะขอเกเรซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะ
16: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตามจอภาพเรา2คนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
15: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
16: ครับ
15: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
16: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยคุณไปวางยาคุณผู้ฟังอีกแล้ว
15: ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะลุ้นไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
16: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสต์แล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2 เพราะวันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะดันคงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึกต้องชนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี
15: ่ไม่ง่ายไม่ง่าย
16: ต้อง2ประตู
15: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
16: เพราะว่า
15: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
16: ่
15: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
16: ครับ
15: แค่นั้นเอง
16: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่ไหมวันนี
15: ้ใช่ในะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือทั้งคู
16: ่ครับ
15: นะครับเซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
16: ก็อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
15: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลโลกเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาอะเซเนกัลอะเขี่ยพวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรปมา
16: วันนี้นี่เอลฮัจจิดียูฟลงไหม
15: ไม่ลง
16: ซาลิฟดียาวอะ
15: ไม่ลง
16: เหรอ
15: แต่ผมจะบอกว่าปาเป้เทียวนะครับกุนซือของเซเนกัลเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
16: ครับ
15: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่ครั้งไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะคร
16: ับ
15: ที่เหลือได้เสียประตูหมดเลย
16: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะคร
15: ับ ใช
16: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึงตี4เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 4689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ก็พูดคุยกันได้ครับ
15: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
16: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอา
15: ให้
16: ด
15: ี
16: ก่อนไทยอะไร
15: อะไรไทย
16: โอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
15: คิดดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบคิดดีๆ
16: ไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมไปสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Hell Life นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
15: ครับ
16: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
15: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งในคู่นี้ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
16: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะ บอกว่าคุณคมน้องสนขอผลกูราซาวกูเลสซาเลลีเอสโตเนียดีล่าดีล่าโกลี่อันนี้ลีกจอร์เจียผมรู้เออแล้วก็นอร์ดิกดิกสวีเดนเราสักคู่นะฮะ
15: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้เซเนกัลได้ยิงลูกนี้ธงล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะกลับตัวยิงของนิโคลัสแจ็คสันบริเวณกรอบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกเล่นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่าผู้สินยังตีธงว่าเป็นล้ำหน้าเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
16: ในจังหวะให้มาที่ทางขวานะครับอิสมาอิลซาจะให้กับแจ็คสันคือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของฝรั่งเศส
15: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับ
16: เออผิวสีเทียบเลย
15: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาตินึงเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
16: เซเนกัลนี่ถ้าโกเซฟเยอะที่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกเคเวิร์ดมั้ย
15: โอ้โห
16: คุณลงเล้ง
15: โอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
16: ้อู40ไปนะ
15: โอซินย่าเน
16: ี่
15: ย
16: โอซินย่าเนี่ย
15: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคเวิร์ดแล้วนะคร
16: ับ เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะถ้าบอกก่อนเกม
15: ผมก็คิดว่าจะชนะด้วยซ้ำ
16: หรือแบบ
15: อ้าวพลาด
16: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม
15: ไม่เชื่อ
16: ไม่เชื่อ
15: ใช่ไหมนึกว่าจะรับน้องสยองขวัญเนี่ยสาม
16: าร
15: ถ
16: คุณ3759บอกญี่ปุ่นค่ะคุณ566543บอกเกาหลีใต้เอาเสียงแตก
15: เสียงแตกเสียงแตก
16: นี้มีคุณ4603บอกเกาหลีใต
15: ้ไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบโซนตะวันออกกลางมั้งเหรอ
16: ไม่มีใครคิดว่าไทยแน่นอนอันนี้คุณบอกอ่ะ
15: ผมก็ไม่เล่น
16: สัพยอกอ่ะ
15: 10นาทีผ่านครับที่เมดไลท์สเตเดียมนะครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับบอลของเซเนกัลกาเนเกกให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะหาช่องต่อขึ้นไปครับเกรแบงเดียต้าโดนไล่บอลยังเป็นของเซเนกัลครับ
16: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
15: อ๋อ
16: ยกแผงวะ
15: เสมอหมด
16: ยกแผงไหม
15: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
16: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
15: อ่ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
16: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
15: ก็ใช่ไงเมื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าบอลจะเสมอหมดทุกคู่นะ
16: ครับเมื่อวานมี 0-0 คู่แรกด้วยไง
15: ใช
16: ่ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
15: คู่นี้ละม
16: ั้ยไม่ต้องนะ นะข้อความนั้นอยากจะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและอาจารย์คมได้นะฮะ
15: เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะ
16: ครับ
15: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้งนะ
16: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหน
15: ึ่
16: ง
15: แต่ว่าระยะห่างกันนะ10ปีนะ
16: ครับ
15: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้20สิ2018
16: นะเดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
15: ใช่
16: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
15: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วเพราะถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
16: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
15: แล้วในขณะเดียวกันอะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
16: เป็นไงผมพลาดผมพาดสวีเดนตูนิเซียซาบี้ลามูชี่ปลิวเลย
15: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิงหนึ่งแอซิสต์หน
16: ึ่งผมโดนด่าในโซเชียลนะบอกพันผ้าอวยโยเกเรส
15: อ้าวทำไมอ่ะยิงหนึ่งแอซิสต์หนึ่งก็อวยเขาไปดิ
16: สวยแต่วันนั้นอีซักก็ยิงหนึ่งแอซิสต์สองนะ
15: ใช่อ๋อต้องอวยทางนู้นมากกว่า
16: ป่ะฝรั่งเศสครับโอ้โห
15: ทำอะไรไม่ได้ครับขึงอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบาเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
16: ี่เอ็มบาเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคมารูนนะ
15: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้เมยองอีกครับ
16: ไหนคุณลองทายสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
15: เอาแบบตลกหรือว่า
16: เอาจริงดีจริงจังหลายคนเดี๋ยวถามลักษณะมาเนี่ย
15: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
16: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
15: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
16: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
15: อืมแล้วคุณดูสเปนเล่นดิ
16: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วล่ะ
15: เ
16: ออแล้วเนี่ยออสเตรียจอร์แดน
15: 3-0
16: ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันทรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
15: ออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
16: จริงเหรอ
15: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
16: โหตรงข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลย อุซเบย์คือเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดายิงนะอุซเบย์ 2-0 น่ะ
15: เข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบย์อุดยับผมรู้สึกอย่างนั้น
16: อับดุลคาวดีคูชานอฟใช่ไหมเออ

0: แต่ที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศส
1: อืม
0: แต่จังหวะนี้ดักได้แล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบัปเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเนี่ยเอ็มบัปเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทันนะคร
1: ับ บอกวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ
0: ่ใช่
1: สอง
0: ทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024นะ
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูก็คืออีกลูกเดียวก็จะแซงโครเซ่แหละ
1: วันนี้เลยมั้ยล่ะแต่ดูแล้วเนี่ยยังเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเด้ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอ่ะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกนี้เลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวล์ของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดีเซย์ดูเอบอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับออกบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตัดสูงๆขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบาเมกาโน นี่บอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเลยเลยนะคร
1: ับ
0: คุณเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที
1: ่ FM 99
0: เฮ้ยหวานเจี๊ยบ
1: อย่าใช่ลืมใช้อุปกรณ์ฮิวไลฟ์ด้วยเห็นไหมคุณรู้ยังว่าทำไมผมไปได้ทุกที
0: ่ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเซเนกัลยืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุดบอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบนึงครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางตัวรุกเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล
1: ่คุณเห็นป่าววันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน่เห็นมีชื่อสำรองนะ
0: เห็นแล
1: ้
0: ว
1: มิดฟิลด์โรม่า
0: ใช่ใช่ใช่ได้มาดูคนนี
1: ้ดีกว่านอกาดอ่ะ
0: แต่อยากได้บูอัดดีมากกว่าชอบมากเลย
1: อ
0: ายุบูอัดดีตั้งแต่วันนั้นคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
1: แต่วันนี้ไอ้ข่าวโตนาลี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบหรอจริงเหรอ
0: ก็เอาสิ
1: โอ้ท้อเลย
0: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
1: ไม่เขาบอกว่า
0: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
1: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนาลี่เพิ่งไปจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโซนาลี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบชชาเหมือนกัน
0: เออ
1: ก็เลย
0: เกี่ยวกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่างง
1: ี้ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบชชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนาลี่ก็ไปสเปอร
0: ์เซียนโต
1: เฉยเลยอ่ะ
0: ฉายาเซียนโต
1: เ
0: ซเรเก้าวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเอาบูอัดดี้มาเดคแคลไลก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบูอัดดี้เป็นเบอร์6ไง
0: ใช่อ่ะ
1: ถูกมั้ยแต่ผมไม่อยากให้เดคแคลไลยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
0: อย่าไปเสียของเอาบูอัดดี้เล่นเบอร์6แล้วแหละจบ
1: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไม่เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
0: ตรงกลางขึ้นมาครับโอลิเซ่แต่เซเนกัลก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
1: ถ้านักเตะมาก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีชื่อสายเซเนกัลก็พาติกเวล่านะผมเคยอ่านประวัติเวล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนกัลเลย
0: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโก
1: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
0: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่ไหมมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันนะเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
1: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเอ้ครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มบัปเป้โดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอลิเซ่มาไมเคิลโอลิเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงบดติดบล็อกเซเรกัลยังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไม้เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกา ฉายาเซเนกา

0: นี่คือสิงโตแห่งตารังกานะ
1: ใช่สิงโต
0: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับตรงกลางดิเชลดูเอ๊ะพยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปั๊บเกย์ปั๊บเกย์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
0: ของเบีย
1: ร
0: ์
1: เล
0: ่
1: าส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของซาโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
0: น่าจะเป็นอิสมาอิลอาซา
1: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดเลยนะ
0: มาเน่ดรอปไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอะไออัลนาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอกัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดรอปไปเยอะ
1: ปาร์คเกเนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะน
0: ั
1: ดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
0: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
0: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติเดี๋ยวภาคทฤษฎีอ่ะภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้ไง
1: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์เขาใช่ไหม
0: ครับ
1: กำลังขวาขึ้นมาครับคุนเดแต่วันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
0: มี
1: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์นะครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เซเรก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับจะได้มุมทางฝั่งขวา
0: ก็น่าดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาท์ในบอลโลกบอกเลยอะเละ
1: เละมากโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเล่นเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน่าจะเป็นไม่ได้ครับ
0: โอ้โหเจ๊เจ๊แฟนเซเนกัล
1: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะ
0: ครับใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันน่ะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
1: อยู่แต่เขาเอารุ่มมารวยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
0: อืม
1: แต่เหมือนเขาจะเอารุ่มมารวยให้นะ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจคือผู้สินในเกมวันนี้นะครับอาริเดชาฟากานี่คนนี้นะครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
0: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตหะราน
1: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับว่าปัจจุบันก็เป็นผู้ตัดสินในเอลีก
0: ครับ
1: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง 3-0 นั่นแหละคนนี้แหละอาริเดชาฟากานี่นะครับ
0: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปแล้ว
1: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเอง
0: เ
1: ขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แยกตัวไปแล้ว
1: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้มาทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตต้าครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
0: สกัดตรงนี้ของเครปแองเดียต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
1: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอ้คล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเกชิปขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเบนดาโยเปอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบหนึ่งครับแข็งแรงกว่าครับอุปแมกาโนจังหวะนี้เอ้มันซ้อมทีมเดียวกันไม่ใช่หรอ ไม่กลัวเลยครับอุปแมกาโนนี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาเลกดียุบดักไว้ได้ซะก่อนคืนกลับมาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้

0: เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนตอนคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
1: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
0: ไฮเดรชั่น
1: ไม่ใช่คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเพราะดูแบบแหมมันนานซะด้วย
0: ไฮเดรชั่นเบรก
1: ฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
0: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสนะครับ2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอ็มบัปเป้ไม่ดีโดนมาริกดียุบแย่งกลับไปครับสวนกลับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จีมาของซาเดโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โหกระดอนเสาเด
1: ้
0: งมาโดนตัวไม้เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูครับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทางด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นเป็นฮาล์ฟสเปซระหว่างทางคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุบาเมกาโนมาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเมยองแล้วไปโดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูตัวเอง
1: ใช่
0: ป
1: า
0: เป้เทียวครับ
1: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
0: เอาละครับเริ่มจะมีช่องนะครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยๆนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกลอะไปหมดแล้วนะครับเตะมุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชั่นเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
0: ครับ ระหว่างที่ไฮเดรชั่นเบรก
1: เชิญครับ
0: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheeremcot.net นะครับยังลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ1ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20 บาทจะได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะรับสิทธิ์คุ้มถึง300 สิทธิ์การร่วมกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า1,599,000 บาท
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24 รางวัลแล้วก็เป็นกิฟต์วอเชอร์โกลกิฟต์วอเชอร์นะครับอีก5 รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100 อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
1: คุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงร่วมไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: ร่วมสนุกได้ไง
0: ร่วมได้ดิ
1: เพราะเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได
0: ้เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนในเชียร์ mcot.net กันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า
1: ชาติไหนในเอเชีย
0: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
1: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้
0: ก็คือจอ

0: แดน
1: นะฮะได้ข่าวเพิ่งไปครั้งแรกดู SMS นิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเข้าใจมั่งนะกูเลซาโอ้โหนี่ลีกอะไรเนี่ยเอสโตเนีย
0: กูเลซาเร่ลีกเอสโตเนียกูเลซาเร
1: ่ครับหนึ่งเอสโตเนียโอเคกูเลซาเร่เสมอกับนาวา 0-0 นะครับ
0: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่ไหม
1: ไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
0: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
1: อะไรอีกคู่หนึ่งนี่นอร์ดิกนอร์ดิกสวีเดนวันนี้มันสวีเดน
0: ปีลึกเหรอ
1: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซูเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
0: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM 99 Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมบริคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แอลแลนส์โคนา 0-2 นะครับอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา
0: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเมเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
1: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่อันนี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
0: ครับ
1: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
0: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อหวยที่หนูบอกไหมคะบอลโลกปีนี้48
1: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเทย
0: 4ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาเอลซาครับ
1: อิสมาเอลซายิงแล้วเท้าหลักมันซุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
0: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
1: เสียดายอ่ะคุณเทยเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
0: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช่ไหม4884ใช่ไหม
1: 4884ดีดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเทยคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
0: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก่แล้ว
1: ก็เคยว่าสาวเขาบอกชอบทรงลุง อยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟัง
0: ไ
1: ห
0: มหมาแก
1: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
0: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
1: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่คุณแนทดูบอลกับแนท
0: ขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ครับประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรอย่างงี้นะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
0: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
1: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
0: ใช่คร
1: ับแต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนังอะ
0: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรเลยครับ
1: ใช้คำว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆนี้นะล่ะลูกม่อสมาคม
0: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
1: ก็ไม่ใช่
0: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
1: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
0: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้นะเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่
1: คุมนานแล้วซีเนียแล้ว
0: โอ้โหคริสยองการัมเบอร์ครับ
1: โรแบร์ปีแลสครับนี่ไงครับติกเวเอล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอลสองคนคือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้นักเตะฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: ก็ผมเชียร์มาแล้ว

0: แต่ตอนนั้นไง
1: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบห่างเหินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะ
1: ออ
0: ผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดีซีดานนะ
1: อ๋อ
0: ยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
1: แล้วคุณไม่ไปเชียร์เนี่ยไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานน่ะเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
0: ฟังก่อนว่าคือเอาอย่างอาร์เซนอลอ่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้คุณถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยต้องใส่นาฬิกา2เรือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมนนะก็คือแบบคุณซื้อฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จน
1: มาไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเรมงเดมิเนก
0: ยุคมืด
1: ตัวร้ายเลย
0: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
1: อ้าวมาแล้วเซเนกัลนี่ไงนี่เป็นไง
0: พยายามจะแหวกของซาโดมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็แจ็คสันไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
1: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
0: คือแล้วตาแดงอ่ะขี้ตาเกิดกังอ่ะ
1: มาอีกแล้ว
0: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงอีกครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดเยอเดชองเครียดเลยครับ
1: น้ำหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยเดชองเนี่ยโอ้โหเครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเขารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้หลายคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณ C166โอ้โหดูแล้วตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซนเก้า3ครั้งไม่ตรงกรอบ
0: ผม
1: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
0: ผมแอบเผยอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมเผยใช่ว่าเผย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องหนึ่งนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าถูกเนี่ยถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่จะได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยตัวคุณต้องถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
1: ั้
0: นรัวส่งมาจะดีกว่าเชื่อผ
1: ม
0: นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยนะ5เนี่ยน่าจะถึงแล้วแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
1: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงไหมครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอไหมอันนั้นคือทีมไอ้นี่นะ RB โอมิยะอาดิยาเป็นทีมที่ Red Bull Group ไปซื้อมาจริงๆเขาสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าปีนี้ยื่นข้อเสนอมาจริงแล้วมีโอกาสได้ย้ายครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะสื่อไปตีไงว่าแบบครอปอนุมัติดีลทีม J2 โอมิยะอาดิยาซื้อสุพนัทแหมมันก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่ฝ่ายเรดบูลนะแต่ก็
0: ค
1: งไม่ขนาดนั้นหรอก
0: เซนหรอกมั้งสิบนาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมาในครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสนะ
1: ใช่นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับจากคุณลงเล้งบุกซ้ายบุกขวา
0: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรย์แบงดีอาต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาก็เหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซฟเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
1: คือไอ้ฟอร์มของโอริเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
0: ปาเปเชียวครับคุณซื้อของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามแหมพอบอกให้รัวรัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เดี๋ยวทีมงานเขาคัดเองนะคร
1: ับนี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเทยลงทุนแ
0: ฟนนอนมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนจะแบบระวังตัวกันเยอะเลยบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมาก ขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรแบงเดียต้าเซเนกัล

0: ไหลบอลมาริมกรอบกระทบฝั่งขวาอิสมาลซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
1: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางอุบาเมกาโน่ครับคู่เซ็นเตอร์แบ็ก
0: ใส่เบอร์17แล้วอ่ะไม่เท่เลย
1: ก็เบอร์2ไม่ว่างไง
0: ทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโลลองบลองใช่ไหม
1: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
0: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
1: เบอร์5ได้โกนาเต้ปะโกนาเต้เขาชอบไงเบอร์5
0: นี่ครับ
1: เบอร์5ชูสกูเด้ไง
0: เบอร
1: ์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
0: อาซีนวองแจนะฮะ
1: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายที่ภรรยาเขาไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้าง
0: นะข่าวใช่แต่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาอิลซาตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาเน่เลือกยิงเลยเข้ามือไม้เมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นไปทางขวาครับของโอริเซ่โอริเซ่จ่ายตัดมาให้ชูคุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูคุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุนเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับว่าจ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
1: เป่าไปแล้ว
0: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
1: ่แอคสั้น
0: หน้ากรอบเขตโทษคนหนึ่งนะครับ
1: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่ว่ากูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
0: มีกูมานหรือมึกพอครับผม
1: ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
0: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
1: อันนี้กูมานคม
0: แล้วครึ่งหลังเซเนกัลตีเสมอ 1-1 แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
1: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
0: ชีวิตไม่น่าลำบาก
1: ไม่ต้องมาเนี่ยตี 3 ตี 4 เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
0: นอนอยู่บ้านเฉย
1: นะครับให้เงินมันทำงาน
0: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
1: อยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ในอะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
0: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
1: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเขาก็พิมพ์มาซะเยอะ
0: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วให้ส่งมาทาง SBS 468-9899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันแหละเขาจะนับเป็น1นะเว้ย
1: อ๋อ
0: เข้าใ
1: จป่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
1: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาแต่แตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสยังไงครับโอริเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด
0: ์ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยมาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
1: โอ้โหคือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงจริงก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไปเป็นทางดียาต้านะเมื่อสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอริเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอริเซ
0: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
1: 50ล้านเนี่ยถูกกว่าอีกนะ
0: เท่ากับลิขสิทธิ
1: ์โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70ล้านดอลลาร์
0: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่น

0: ต่อของเอ็มบาเป้ผ่าตัดเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบาเป้จับบอลยังกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบหนึ่งราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอลิเซ่มาผ่าออกขวาไปคุนเดคืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุนเดอีกครั้งนึงครับให้ไปทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาลิดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: คือจังหวะตรงนี้มันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับคูลิบาลีจะทิ้งออกหลังแต่มุมของฝรั่งเศสครับ
0: โยนลึกไปเข้ามือเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึมฮามฮึมฮามไม่มีเลยครับหรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่ไม่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
1: ระมัดระวังเออเคเซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมุติเสมอ3นัดมีสัก3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่คือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆนะว่าคือเล่นแคบให้ตัวเอง
1: คุณมองง่ายๆเลยเมื่อวานน่ะอียิปต์กับเบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์น่ะถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์น่ะถูกมั้ยแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นน่ะ
0: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได
1: ้
0: แล้
1: ว
0: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
1: หรือแม้กระทั่งอูรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ่ะ
0: ครับ
1: คร
0: ึ่งแรกเขาเจ็บ6นาทีครับจังหวะขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้เซเนกัลยังดักได้ทางซ้ายแล้วพยายามจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซเนกัลใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
1: แต่ที่เยอรมันต่างกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เหี้ยมเกรียมเหมือนเยอรมัน
0: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันทุกบอลคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
1: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดๆกันหลายครั้งไง
0: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบเล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกัน
1: บอลทันกัน
0: เออดิสเลดูเอ้กับเดมเบเล่เนี่ยหลายทีละ
1: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้มาจากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาวจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไอไฮเดชันเบรก3ก็เลยกลายเป็น6
0: ใช
1: ่โอ้มีเวลาครับเท่ากับเล็ก4นาที
0: พี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างใหม่นะอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
1: ใช่
0: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
1: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไมค์ข้างในอันนี้มันไมค์แบบห้องประชุม
0: เราจะอยู่ยาวไปจนตีห้านะครับ
1: เหรออ ้
0: าว
1: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
0: ทำไมคุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่ล่ะ
1: แล้วให้เราทำอะไรชั่วโมงหนึ่ง
0: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลลาซาฝรั่งเศสยังดักคืนกลับมาได้ครับแก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะ เตรียมตัวรอไปได้เลยว่าต้องมี 4-5 ทีแน่นอนนะครับในทุกครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตี5แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยป่ะล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับไปเข้าทางไม่เมยอง
1: สู่ขาดกันเกินทั้ง2ทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี
0: ้จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นกักไว้หมดอ่ะก
1: ัก
0: ไว้ก่อนกักไว
1: ้มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอน็อกเอาท์นู่น
0: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกได้ว่ามันได้มากกว่านี้ไง
1: แต่เดี๋ยวดูไอ้แชกีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮียนกระหือลือบอกเลย
0: มันจะมีช่วงเร่งไงช
1: ่
0: วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีเซเรดูเอวางโอ้โหลูกนี
1: ้โยนให้ใคร
0: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได
0: ้
1: เอ็มบาเป้หันมาค้อนเลย
0: อย่างวันสวิตกาตาคุณเห็นป่ะกาตามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องวางแผนกันอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นี่ถามทำไมนักฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตั๊ดสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้นสีชมพูน่าจะแบบล่าสุด new release
0: หรอ
1: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ใส่สีชมพูจริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้คู่ดูฝรั่งเศสเอ็มบาเป้นี่ไงเห็นปะลาบิโอเนี่ยชมพู
0: ส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ
1: ์
0: นะครับในการวางแผนนะครับบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เน
1: ี
0: ่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
1: บอลอะไร
0: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเหรอแบบ
1: เก็บแรง
0: เก็บแรงเข้าไปวิ่งเอาแต่จังหวะที่เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลงขนาดนี้แปรข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิล ซาครับ
1: โอ้โห
0: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปรข้ามคานไปครับอิสมาอิล ซา
1: ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็กโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิล ซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิล ซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบฉีก
0: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วไปหันแปรเนี่ยเปะบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
1: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู 0-0 สตานานตามหลังเบดาบิก 2-3
0: คร
1: ับ ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก 0-0 ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซิยานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็468-9899นะครับ468-9899นะครับ
0: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนายที่นายหลายแฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15
1: น่าจะถึง
0: 15เบอร
1: ์ถึงแล้ว
0: อาจจะถึงแล้วแต่ก
1: ็
0: ลองส่งมาเผื่อก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอดีไงแต่อาจจะตอนแรกอยู่ลำดับ2 ม่ได้อ่ะไปอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปได้

0: บอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข4689899
1: อืม
0: นะครับ
1: เฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
0: เออเฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของฝรั่งเศสกับเซเนกัลกันครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี่
5: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้รูเอกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดตรูเอกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดแต่เสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: สนับสนุนโดย
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
12: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
13: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
14: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
15: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
16: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: เคยไหมแค่ลุกก็
17: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
17: โอ้ย
14: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
4: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
5: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: Bulls.
1: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
2: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลครองบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือจะเชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
1: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหร่มากนะครับ
2: 0.02 อ่ะ
1: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
2: ตาย
1: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
2: expected goal อ่ะ
1: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได้
2: ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารี บาโคล่านะจากเปเช่เลยันเชกีของแมนซิตี้
1: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
2: มาคุสตูรามอ่ะมาคุสตูราม
1: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็รู้ว่ามันขาดหน้าเป้าน
2: ี่ไงชองฟิลิปมาเตต้าไงชื่อสำรอง
1: นะครับเอาอุสมานเดเบเล่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบาเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดีเยาไงปีกจากโคโมนะ
1: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับ

0: ทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดีอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ่ะนะครับอิลมาเอดีไอ
1: ของ
0: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในมานั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดซานะครับก็ยังอยู่ในมานั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำไมไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะคร
1: ับเหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลแอฟคอนจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: เล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบตาบริก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็48 98 99นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนที่พลาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
0: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจ้ยิงลูกโทษไม่เข้าครับ
1: ที่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อ99แล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลา
0: ฮัลโหล
1: ผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามหรอกฮะ
0: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: อ่ะลองอ่าน
0: จัดยาวถึงคู่ตีห้าไหมครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดต่อนัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจ่อๆไม่เข้านะครับอิสมาลาซาฮ่าๆๆมีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกได้ชวนนอนมากครับผ
1: ม
0: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับ
1: Facebook
0: คุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นงี้น่าจบ0-0
1: ครับ
0: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนคริชชาควาราชเคเลียหรือเปล่าครับ
1: น่าจะอันนั้นมากกว่า
0: คอเลียงงนะฮะสวัสดีครับพี่สมพิทคมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้าจอ
1: ผมเหรอ
0: ไม่น่ารักตรงไหนครับจะมาให้ไหมเนาะฝรั่งเศสนะครับเตะงี้นอนดีกว่า
1: ครับ
0: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
1: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วแล้วเซเนกัลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่เองนะ
0: ยิงไกลด้วย
1: เ
0: ล่นบอลแบบบอลจากคนอะ
1: แท็กติกอะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพสดันบน
0: อ๋อไปเพสซิ่งก็คือเตะกินแดน
1: ใช่ไอสูตรเพสเช่
0: อ
1: ะ
0: ส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินว่าให้ฟาวจังหวะ2ครับ
1: ที่บอก
0: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: จริงไหมครับที่พี่เจท้องเชือดนะบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
0: พรุ่งนี้ผมจัดรายการกับพี่เจตนะคุณพูดดีๆนะ
1: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
0: ผมขี้ฟ้องนะผมบอกก่อนนะ
1: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้ไงวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปพากที่โมโน
0: เขาเป็นคนพากใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูบาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แดนโซเดแบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดลเนสให้มาซ้ายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าอาจจะต้องเน้นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เน้นครองบอลเลยครับ
1: นี่ครับพี่มาในเฟซบุ๊กหมดครึ่งแรกก็2-0ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะฮะใช่ครับ2-0ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นนะฝรั่งเศส
0: วางยา

0: าวลูกนี้ขึ้นมาเก็บบอลได้ดีเซเรดูเอหน้ากรอบเขตโทษแต่งแล้วยิงเลยไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอี้ยวให้สุดแล้วไปหยุดที่หลังโกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฝรั่งเศส
1: ได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับบอลเปิดขึ้นมาของอุปาเมกาโน่นะครับแล้วเนี่ยดูเอโอ้โหคือซ้ายเนี่ยมีเอ็มบาเป้ขอบอลแต่ดูเอเห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิเชรดูเอเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
1: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้อง2ใช่ไหมล่ะ1นี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอ่ะคืออาจจะนำ 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาก็ 1-2 เนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ได้ต้อง3นี
0: ่เฮ้ยไม่ถึง
1: ก็คือ2เชียร์ฟรีอ่ะ
0: ไม่ฟรีหรอก
1: 2ฟรี
0: 2มาสัก
1: ไม่เอ็ม
0: 1ติ่งอะไรอย่างงี
1: ้อ๋อผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่คนเนี้ยผมชอบสุดคือโคลอมเบียผมว่าชนะแน่ลุ้นเป็น2ชนะ
0: โหนี่คุณสนพูดมานี่ผม
1: ตรงข้ามเลย
0: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ชาวสวน
1: อ๋อ ผมแต่ผมว่าโคลอมเบียชนะได้ชนะอุซเบย์ขาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลอมเบียคุณเอาอุซเบย์
0: ม
1: ั้ย
0: ทําไม
1: เต่าบิน1แก้ว
0: โอ้โห
1: คราวหน้าไงเดี๋ยวเมื่อดูเหมือนต้องได้ภาคกันอีกอ่ะ
0: สวิตบอสเนียคู่ต่อไปอ่ะคุณกับผมอ่ะ
1: ก็วันนั้นไงถ้าโคลอมเบียชนะมากกว่า1คุณเลี้ยงเต่าบินผม
0: คุณนอร์เวย์นี่ว่าเนี่ยนอร์เวย์กับผมนี่มาน
1: อร์เวย์อิรัก
0: นี่ผมก็มั่นใจนอร์เวย์เหมือนกัน
1: แต่ว่านอร์เวย์เหนือกว่า2ชั้นไหมล่ะ
0: ใช่ไง
1: งั้นผมอิรักได
0: ้เอาเราจับกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: จับเลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบเคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่พี่เอกชอบไอ้คือลาซาวโดนมาแล้วฝรั่งเศสครับโอ้ก็คือครองบอลได้แต่ก็บุกแนวลึกไม่เข้านะในชัวร์เมนี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังเล่นมา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งนึงแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยอีกครั้งนึงก็ยังไม่ตรงกรอบ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลโรดิเซ่นะครับถลำเลยแนวเซนเตอร์แบ็คไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูกุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: เล่นครึ่งหลังมา5นาทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมเ
0: ซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็คแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่ายต
1: ั
0: ดที่ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
1: วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอะสไตล์เซเนกัลอะคล้ายๆกัน
0: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม
1: ่
0: ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มากอะไร
1: เดี๋ยวรู้อะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305นะเท่าอย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลอมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิดบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะเซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
0: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสมาอิลซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดล้มลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดิเซเรดูเอครับให้มาที่เคลียร์ในบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดิเซเรเคลียร์ในบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
1: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
1: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเจอทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
0: จะโชว์วัด
1: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางตั้งแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอ้วันที่โค้ชแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดูอาร์เมนดี
0: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชองปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะ

0: คือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
1: สเปน
0: แม้แต่เซเนกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนนี่เป็น
1: เขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
0: ยอดมนุษย์

0: ลิเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแม่แต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอดูอาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลแฉลบแล้วก็ข้ามคานออกหลังไป
1: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
0: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
1: จริงๆฟาวได้นะ
0: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
1: ไอ้มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอเดียร์เมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
0: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
1: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดิออฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็กเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลามินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับเกรย์แปงมาลิกยูฟให้มาโดนชูคุนเด้กวาดออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาลิกยูฟลูกนี
0: ้เนี่ยครับกองจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอลิเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลยเซฟได้
1: ใจจะให้มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวก็ใหญ่มากครับเรียมเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นมาได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกามาร่าไหลตามช่องลูกนี้นิโคลาแจ็กสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไม้เมยองครับจังหวะสกัดของอูบาเมกาโน
0: ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่กับแจ็คสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
1: ใจจะคล้องลอดหวังขาวอูบาเมกาโนแล้วลูกเนี้ย
0: เผาเครื่องเลย
1: เออแย่งกลับมาได้แล้วครับเซเนกัลบอลของปาบเกให้มาที่เกอีกรอบเนี่ยปาบเกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิอุฟเล่นตรงกลางมาลามินกามาร่าย้อนมาที่มูซาเนคาเต้ครับฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็กสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาเอลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้เมยองครับ
0: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็คสันโอ้โห
1: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
0: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
1: นับเป็นอีกวันหนึ่งไปแล้วครับ11โมง
0: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมงผมไปทำวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
1: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
0: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
1: ชาติเป็นออสเตรียคร
0: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
1: ผมก็มองว่าขาด
0: อันนี้เห็นตรงกัน
1: ใช่
0: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
1: ก็ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วหลายให้เอมบาเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดิเดียเดชอง
0: ผมว่าครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้ก็โดนแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
1: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
0: หมอคม
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของดีเซเรดูเอครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบาเป้สับเอ็มบาเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซะออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
0: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบาเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปรด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
1: นี่คือท่าไม้ตายเลยนะครับ
0: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบาเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
1: ลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอลิเซ่นะครับเล่นสั้น1 2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับพยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาเดียงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้

0: ไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่นี่มั่นใจด้วยนะครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VAR ได้ครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก
0: ็
1: จังหวะมาเน่ครับเป็นซาดิโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: แต่โดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็
0: ไม่ชัด
1: มันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ชัดไง
1: มันไม่ได้ปะทะจริงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาดิโอมาเน่กับคลีอันเดปาเป
1: ้
0: ก็คือทำนิ้วกระดิกดิ๊กๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นจุดโทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จัง
0: ๆรอ VAR เช็คครับไม่มีแล้วนะปิดปงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
1: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับ VAR
0: อุชมานเดเบเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวะพี
1: ่
0: ฟาวะครับ
1: เฮียต้องโดน
0: เฮียเฮียเฮียพูดไปเลยดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
1: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้เอ้าไปด
0: ูต้องไปดูเลยครับ
1: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้อง VAR เห็นค้านนะครับ
0: อาริเดชาฟากานี่ครับนี่อ่ะมันคอนแท
1: ค
0: มันยึกมันนิดหนึ่งครับคอนแทคนิดหนึ่งครับเนี่ยครับมันนี่นะครับมันผ่านพามนะฮะมันผ่านพาม
1: เนี่ยมุมเนี้ยมันก็บางมาก
0: ใช่
1: คือถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างอะซอฟต์เพนัลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็
0: ม
1: ไม่รู้ดิ
0: เนี่ยอาจารย์ฟากานี่
1: คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
0: ใช่ครับเพราะมันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
1: อ่ะยังไง
0: อาริเดชาฟากานี่บอกว่าคอนแทค
1: จุดโทษ
0: จุดโทษครับผู้คุณยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
1: โอ้โห
0: ไม่ให้
1: มันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่รุนแรงพอเนี่ยบาง
0: ใช่ๆ
1: โอ้จาน
0: ไม่ตรงกฎไม่ตรงกฎ
1: ไม่โดนแต่โดนในขาข้างที่
0: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่าอะไรอย่างเงี
1: ้ยไม่ได้ครับโอ้โหลอยครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละครับมีส่งมาบอกนสนนครคะตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยเต็งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้างครับเต็งมันยังไม่เปลี่ยน
1: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอเคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
0: อาร์เจนตินา
1: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอิสคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอโครเอเชียด้วยนะ
1: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
0: นะ
1: ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์ยิงลูกเดียวอ่ะ
0: รู้ป่าวว่าทำไมสมมติถึงคิดว่าชนะหรือว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของอังกฤษมันจะสูงผิดปกติ
1: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
0: แล้วคุณรู้ป่าวว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
1: โอ้ก็ดูชื่อฉันนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
0: มันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
1: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
0: คุณแก่เปริสิตอย่างเงี้ย
1: คุณรู้จักแก่แต่เก่าไหม
0: ก็อยากจะรู้ว่าแก่ได้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนดูบอสเนียเดี๋ยวละซัม
1: จะง่ายผมว่าโคเอเชียเป็นระบบกว่าอังกฤษอ่ะ
0: คุณว่าเช็คแก่เวลาเช็คแก
1: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่แก่งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
0: 1 ชั่วโมงผ่านครับ

0: ฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
1: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณคมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะเออแบบ
0: แต่ตอนรอบคัดเลือกเขาเล่นดี
1: ก็เขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
0: นี่ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์เอ็มบัปเป้ครับ
1: คือเดชองออกมาคุยกับผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้หรอกครับ
0: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
1: ลำบากแล้ว
0: จิกเล็บแล้วตอนนี
1: ้ลำบาก
0: อ้าวนี่ไงนี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างงี้ไง
1: มันจะแจกเหรอ
0: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเดเลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอลิเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจะจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิยานเอ็มบัปเป
1: ้โอ้โหโอลิเซ่ให้ลูกนี้นี่ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ไปแ
0: ม่วิ่งช่องสวยมาก
1: ใช่วิ่งช่องกระทะลุ3แนวรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเมนดี้ออกมาเร็วเอ็มบัปเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
0: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวาขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลซาโดนเบียดของเตโอเอนองเดสเบอร์นี้กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
1: คุณคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเป็นหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
0: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
1: กักมากครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักแรงไว้นะครับ
1: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
0: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณได้มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางเล็ดสั้นๆกันบอลยังอยู่ที่คุณได้ดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาเมกาโนบอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอนังเดสบอลทางซ้ายจี้ออกเป็นดีเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
1: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมากเลยครับดู
0: เอเนี่ยเริ่มเล่น
1: ชัดเจน
0: เริ่มเล่น
1: ว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
0: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบหนึ่งครับ
1: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้วอ่ะ
0: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลลิเซ่มีร่างหนึ่งร่างสองนะเดี๋ยวต้องดูมีร่างสามไหม
1: ดูเรื่อง
0: ทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคิลิยานเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำแต่เอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
0: 60กว่าผมบอกแล้วมีประต
1: ูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหเนคูลิบารีแซงครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอลิเซ่โอลิเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
0: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด 2,002 ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับออกปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเคลียร์บัปเป้นะ
1: เออทำไมไม่ท่าเดิม
0: เป็นท่าเป่าฟลุต
1: ก็ดีอยู่แล้ว
0: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟลุตนะครับ
1: เหลืออีกประมาณ
0: อ้าวทะลุช่องไปอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาได
1: ้แต่ตอนนี้แรกกันแล้วนะ
0: ใช่ครับเซเนกัลเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกล้ำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
1: อย่ามีธง
0: 1ประตูต่อ1
1: แต่มีธง
0: ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างสวยยิงอย่างสวยเนี่ยไอ้จังหวะนรกแจ็คสันน่ะ ยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ย1ช่วงตัวล้ำ

0: คนที่เช็คต่ำสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดปาแต่ยิงดีมากนะมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เสียบเพดานเลยอ่ะ
1: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
0: เนี่ยโอ้โหแต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
1: ก็คุณถามบอกว่าข้างหลังมีไหมสองลูก
0: เออมาแน่
1: แล้วมาแน่อ้าว
0: ปะไฮเดชั่นเบรก
1: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
2: คุณก่อนเลย
1: คุณก่อนเลย
0: พอของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1,600,000 บาท1599นะครับ1,600,000มีทอนนะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถ
0: ครับ
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
0: พักไฮเดเรชั่นเบรกเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
1: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
0: ่
1: อ
0: เออขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
1: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
0: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
1: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
0: ับได้แล้ว
1: เป็นแอฟเวเรนา
0: อดีตกุนซ
1: ือ
0: ซาอุดิอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนัดแรกครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
1: ขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีหนึ่งไม่ได
0: ้ตอนนี้นี่เซเนกัลเริ่มระส่ำแล้ว
1: ใช่เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกัลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็คคาริดูคูลิบาลีเซเนกัลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกัลต้องเซตกันที่แนวเซนเตอร์แบ็กแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับซ้ายได้ขึ้นเกรย์แบ็กบอลของมาลิกยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซนเตอร์แบ็กอีกรอบหนึ่งครับกุลิบาลีไปขวาเกรย์แบ็กเรียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลงทางขวาของลามินกาบาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัลครับ
0: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็คเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วตรงนี้ก็เตะมุมของเซเนกัลนะครับ
1: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้สเวทเล่นชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
0: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเวทตัวจริงทั้ง2กุนซื้อเลยครับ เตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปั๊บเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนียคาเต้แจ็คสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาเมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได้ครับ
2: นี่เด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวก็นะ
0: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช
2: ่ไหมเขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
0: พวกที่หลุดทีม
2: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
0: อ๋อเมื่อกี้ไปนี่ไงไอ้เคฟเฟนตูราม
1: ให้มาซ้ายใช่ใช่ให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซดูเอ็กเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซดูเอ็กจริงๆครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกครับ
0: โอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอลิเซ่ตรงนี้นี่ดูเอ็กได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
2: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับกองหน้านะครับอีกคนนึงที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอลิเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบัปเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุณได้เติมตอกซ้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทันสวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แปะขึ้นมานิโคลัสแจ็คสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
0: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่แต่เซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยน2คนครับคนที่ออกนี่คือเป็นทางด้านอิสมาอิลซาโอ้โหสำคัญครับคือเลือกเปลี่ยนอิสมาอิลซาใช่แต่ปกติก็เป็นตัวที่น่าจะพอคาดหวังได้ครับแต่วันนี้เล่นไม่ออกจริงๆครับ
2: อีกคนนึงคือลามินกามารานะครับก็ไม่สามารถคอนโทรลแดนกลางได้แล้วก็ต้องเอาคนที่หนักกว่าลงมาครับฮาบิบดีอาร่าจากซันเดอร์แลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
0: กองหน้าและอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
2: ดาวรุ่งจากเปเช่
0: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดิมานเอดีไออ่ะ
2: ไม่น่าเชื่อนะอิดิมานเอดีไอนี่เป็น
0: น่าได้ลงนะ
2: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบอยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
0: เป็นข่าวกับแมนยูอยู่ด้วยอ่ะไอเอดีไอเนี่ย
2: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอดีไอ
0: เหลือเชื่อนะ
2: มีบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
0: ครับ
2: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งื้องักมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกี่ยวบอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบดีอาร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้ดีวัดเลยนะครับคือเอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบดีอาร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
0: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้แหละครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟเมนดี้อีกอ่ะอู้แต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
2: โดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะโดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบดีอาร่า
0: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน
2: คือที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่โดนพวกเอ็มบัปเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลโอลิเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโอลิเซ่ตัก ทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลยังไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอ็มบายไม่ดีโดนฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้ซ้ายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอูเปแมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดีเซเรดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้บอลสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
0: เออแป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10มิลลิเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
2: ครับ
0: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะนะ
2: ใช่เนี่ยเดี๋ยวเซเนกัลมันจะแบบต้องบุกเพื่อเอาประตูตีเสมอใช่ไหมแล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้ปาข้ามคานครับโอ้โหจอดจ่อของนิโคลัสแจ็กสันครับ
0: โอ้คือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับทางมาลิกดิยูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็กสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
2: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
0: ความคม
2: กันที่ความเฉียบคม
0: ใช
2: ่ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันวันนี้ยัง
0: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลยเอาเปลี่ยนครับฝรั่งเศสแบดลี่บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
2: แบบนี้ก็จะหุบดีเซเรดูเอ๊ะเข้าไปตรงกลางนะ
0: หรือไม่ก็เอาโอลิเซ่ตรงกลาง
2: แล้วก็ใช้แบดลี่บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
0: เอาไหมแบดลี่บาโคล่า
2: ไม่เอา
0: ไม่เอานะ
2: ผมเอาดูเอ๊ชอบดูเอ
0: ๊ดูเอ๊เขาไม่ขายไง
2: ผมชอบดูเอ๊มาก
0: โซลิสเอาว่าโซลิส
2: โซลิสไหนวะ
0: ไอ้นี่ไงซิคริสตอสโซลิสที่มีข่าวเออ
2: เอามาเป็นสำรองก็ได
0: ้เออเอามาหมุนเล่น
2: เ
0: ซเนกัลมาอีกแล้ว
2: ถ้าเอาโซลิสมาเอามาร์ตินเนลลี่ดีอยู่แล้วนะ
0: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอสซาทอสซาอยู่เยอะเขาบอกว่าโซลิสมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอสซา
2: ตัวเล็ก
0: ๆเออแล้วก็ชอบแบบมีประตูไงยิงประตู
2: เคยอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยคริสตอสโซลิสแต่ว่าตอนอยู่นิวคาสเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่นิวคาสเซิลแล้ว
0: เมื่อก่อนไอ้นี่ไงคูบามินเตงไงก็เคยอยู่นิวคาสเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันอ่ะ
2: ส่วนจังหวะนี้อูปาเมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางฝรั่งเศสไปแย่งกลับมาได้เอาแล้วครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับมีบอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบรดลี่บาโคล่าลงมาดิสเรดูเอ๊ะมาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูขึ้นมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเกให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาร์บเกโดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งคืนกลับมาได้บอลของปาร์บเกไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักคืนกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วจิ๊บข้ามตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
0: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเร็วสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้รู้ช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอ็ดอาร์เมนดี้ก็เป็น2 0ครับของฝรั่งเศสนาที83ครับ
2: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
0: สบาย
2: บอกแล้ว
0: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
2: ทะลุช่องโหด
0: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่องแล้วบาโคล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอ็ดอาร์เมนดี้เข้าประตูไปครับ
2: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียบแต่พอเป็นบาโคล่าจะชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
0: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ
2: 2-0 เลยครับโอ้โห
0: สบาย
2: ช่องสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
0: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่าเพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
2: แล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนจากนี้นะแพ็คเลยไม่เล่นละไม่เอาละเซฟเลยส่วนผู้สำรองจะยิงได้ยิงไปเลย
0: โอ้โหแฟนเซเนกัลกร่อยเลยครับบอกเลยแบบนี
2: ้มีบอกกริซมันไม่ติดแล้วนะครับ
0: โอ้โหก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
2: งอมขนาดนั้น
0: อายุเยอะแล้ว
2: จริงๆอ่ะฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะฮะอย่างเมื่อกี้เคเฟนตูรามเนี่ย
0: ใช่
2: เสียดายเหมือนกันนะครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่าบาโคล่าเขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสมาอิลซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ้าวต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่ก็แจ็คสันออกปาร์บเกย์ออกเอาอิลมาเอ็นดีไอมาแล้วครับ
0: มีเหลือ7นาทีจะทันไหมเนี่ย
2: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้แหละครับ
0: อีกคนหนึ่ง
2: อีกคนหนึ่งนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
0: บัมบ้าเดียง
2: บัมบ้าเดียง
0: กองหน้าลอริยอง
2: กำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเปเทียวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมเอ็มบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้ปวดซ้ายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอะใครจะคิดว่าออกตรงนี
0: ้ใช่
2: ใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งแรกนี้เอาตรงแสดงว่าหมายความว่าอย่างนี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
2: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอลิเซ่ไหลแล้วยิงเรียดลูกนี้เข้ามือเอเดรียนเมนดี้ครับ
0: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
2: อย่างที่บอกอะมันพอเป็นทีมใหญ่อะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่เคาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
0: เน้นมันก็ได้
2: ไงได้เลยขวาขึ้นมาดีเทรดูเอครับดูเอที่ริมกรอบนี่ครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
0: เอ็มบัปเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโคล่า 2-0 นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไง
2: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตช์อ่ะ
0: เราเรียกว่าคันเร่งคันเร่งจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตช์นี่เร่งไม่ขึ้นนะไฟช็อตตัวนั้น
2: สวิตช์นาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อแป๊บนึงเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวนะครับรายานแชกี
0: ้นี่ไงมาแล้วตัวกระเฮียนกระหือรือ
2: ตัวปั่นมาแล้วครับ
0: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างอ่ะมันต้องมีคนกล้าเล่นเออ
2: เสียดายที่เขาไป
0: จริงๆเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
2: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
0: ี่เปลี่ยนเอาดิสเรดูเอออกนะครับแล้วก็ลายานชากีลง3นาทีสุดท้าย
2: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวๆครับดิสเรดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอ่ะฝรั่งเศสอะถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
0: เปลี่ยนมิดฟิลออกเลย นี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
2: ก็เล่นดี
0: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะ
2: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอะ
0: เออโคตรดีอะ
2: เป็นคนที่เล่นดีนะครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
0: ับ ใช
2: ่ต่อยกับเพื่อนในทีมหมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายคร
0: ับ
2: 1-2 ครับจังหวะนี้ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้นเนี่ยแบลลี่บาโคล่าจะเป็นแบบนี
0: ้วาลคอต
2: ล้นออกหลังไปเลยครับ
0: เลี้ยงออกหลังไปเลยแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับเซเนกัล
2: ข้างสนามที่รออยู่เป็น
0: ปาเตซิสจากลาโยไงแทนอิดิซากานาเกโอ้โหง่อมแล้ว30กว่าแล้ว
2: จริงๆอ่ะแข็งกว่า อิซากานาเกะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะกาเนเก้36ปาเลซิส32ก็คือหลัก
0: โอ้โหละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้ไปไกลแล้ว
2: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะคร
0: ับ โดนทุกนัด
2: โดนทุกเกมครับ
0: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนำนะครับเพิ่งตื่น2-0ครับ
2: 2-0นะครับมีบอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนซิน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กรถเกียร
0: ์มีบอกว่าหลังวอลโล่ FM99 มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
2: maybe ใช้คำว่านี้ดีกว่า maybe
0: เราเตะมุมไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี่ไม่ได้สนใจฮะเตะมุมกี่ครั้งผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี
2: ้นี่บอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC พิคมระทวยเสียสนคาซาโนวา
0: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
2: เออก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
0: เออเตะบูมเซเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
2: ตอนนี้สกอร์นะไม่ 3-0 ก็ 2-1 หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
0: แค่นี้ก็ทุกทางนะไอ้3ทางเนี้ย
2: ออ
0: โดนตีไข่แตกน้ำห่างหรือไม่ก็จบ
2: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ 4-0 หรอมั้ง
0: เออไม่ถึงหรอก
2: เปิดลึกของเซเนกัลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันโมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ซะก่อนครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้ยังมีนัดแรก
0: คู่อี
2: กนะฮะ
0: ทด8นาทีครับ
2: อ่ะ3-0
0: ยังมีเวลา
2: หรือว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เขาเราตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาคทีมชาติไทยในบอลโลกนะจากคุณโค้ชบ้านนอกโอ้ยากยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ท่านพูดเรื่องฟุตบอลไทยยาวเลยนะ
0: ใช่
2: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่ดวลกับปาเตซิสตอกโซ่ให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นมาทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเตซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเตซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่เต็งหนึ่งมันต้องเล่นอย่างนี
0: ้เออ
2: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
0: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
2: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คนเด
0: ีย
2: ว
0: โอลิเซ่150ล้านเขายังไม่ขายเลย
2: เออ200แล้ว
0: เอ็มบาเป้เท่าไหร่
2: เอ็มบาเป้220นะเวลา220 250ประมาณ
0: ดูเอ้
2: มี120 105มี
0: เดมเบเล่อะร้อยหนึ่งอายุเยอะแล้ว
2: ร้อยหรือ75อะไรประมาณนี
0: ้แชกี
2: ก็มีร้อยครับลาบิโอเนี่ยอาจจะอมหน่อย50ชัวเมนี่ก็มีร้อยนะ70 80อ่ะ
0: ทดไปแล้ว2จาก8นาทีนะครับ
2: ซาลิบา100แน่ๆเซ็นเตอร์แบ็คหลักร้อยของจริงสวิลเลียมซาลิบามีบอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วยครับก็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเอเดชองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับโอ้คุมมาตั้งแต
0: ่นี่แกเรตเบล
2: โปรเบล
0: เขามาดูอะไรครับเพราะว่า
2: เอาเขาตีอยู่ที่เมกา
0: อ๋อหรอ
2: ช่วงนี้โปรเบล
0: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
2: แต่คู่นี้มันต้องมันหน้าเข้าไง
0: เออแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
2: เออมันไม่มันบิ๊กแมนนักเตะดีๆเยอะโปรเบลนี่ครับแพ็คเลยครับฝรั่งเศสพอ 2-0 นี่คือสูตรที่ซ้อมมาเลย
0: มีเขาแล้วพอดี
2: ใช่ๆคือถ้าจะไม่ตรงสูตรอ่ะก็คือโดนเนาะโดนก่อน
0: ถ้าเกือบโดนไงก็ไอ้ลูกนั้นที่มาเน่ยิงข้ามคานอ่ะคือพออิสมาอิลซาดีกว่าไป
2: พอครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้เท่านี้เท่านี
0: ้
2: พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปอัปเดตได้ไหม
0: ใช่มันสูสี
2: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้โดนทั้งคู่
0: ผมว่าจอร์แดนน่าเป็นห่วง
2: ใช่ทั้งจอร์แดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับขึ้นตรงกลางของไรอันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนเนี่ยในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเนี่ย
0: คือสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
2: จะดาบิโอจะแชกี้หรือแม้แต่คุนเด้ยังขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของชูคุนเด้ครับให้โอลิเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาลิกดียุฟมาลิกดียุฟเตะทิ้งเอาไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาเลยครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเมมบายครับ
0: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้สองแตกครับทาง
2: นาทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
0: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็
2: เป็นไงเตโอ
0: เอมบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโอไอ้น้องเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็สองแตกครับทางไมค์เมยอง
2: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย 2-1 ครับ
0: มันลอยสูงอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆแล้วเข้าบอลพลาด
0: ใช่โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอาโดนปรับปะเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
2: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
0: โอ้ยไงยิงเยอะเฉย
2: เออ
0: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มก็ต้องไม่โดนก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไง
2: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคีลิยานเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยนะ
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู
2: ่ผมทายผลถูกเลยเนี่ยผมบอกคู่นี้ 3-1 นะเนี่ย
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก 0-0 แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอมบาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ 3-1 ครับนาที50นาที90บวก6
2: คือเซเนกัลน่ะไปเผลอเลยครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู้เข้าทางเดียวเอมบาเป้
0: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
2: 3ประตูต่อ1ครับ
0: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอมบาเป้โอ้โหกด
2: โอ้ยิงสวยมาก
0: 30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
2: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
0: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
2: ใช่รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
0: มาดริดร้องอ่ะบอกโอ้โหทำไมทาโมสอนก็ยิงเยอะแต่แบบบางทีประตูมันไม่เป็นประตูสำคัญไง
2: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์มาเป้14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็ขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอก
0: ก็เป็นไปได
2: ้
0: โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ติไล่มาอีกนะครับ
2: ประธานเป้ บทมันจะเก่งมันเก่งมากจริงนะเคียร์แอมเป
0: ้ทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับแล้วเอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้ยังติดคูดิบาลี
2: มีบอกฝากบอกประตันเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
0: แล้วมาต่อครับฝรั่งเศสแชกี
2: ้8นาทีครบแล้วนะครับ
0: เอ็มบาเป้นี่นอนเจ็บอยู
2: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
0: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
2: ไม่นะผมว่าก็ไม่ก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45นาทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงนี่ครับ
0: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบาเป้อะ
2: น้ำหนักทิศทางคล้ายว่าแบบมันดีนิดฟอร์มดีมาตลอดนะ
0: ม
2: ีบอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับพอหมดขาว
0: โค้ชฝรั่งผมยาว
2: เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
0: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
2: ซาลิบิยาวไง
0: ไม่ใช่โค้ชอะ
2: อาริวซิเซ
0: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไงผมยาวนี่แหละ
2: ก็บอกอาริยูซิเซ่
0: ตอน2002ใช
2: ่ไหมแต่มันมีคนนี่มีบูโน่เมสซู
0: บูโน่เมสซูคนหมายถึงบูโน่เมสซู
2: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดเอ้าโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
0: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม่ยองนี
2: ่
0: ทำเสียวอะ
2: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเขาไปครับ
0: เข้าไม่ทั้งใบไง
2: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี่ย
0: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ1
2: อ๋อบรูโน่เมสซูใช่ๆ
0: บรูโน่เมสซูตอนปี2002อ่ะไม่ใช่ซิเซ่โอ้โหก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกอ่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
2: ประมาณครึ่งหลัง
0: เอ็มบาเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากแบลลี่บาโกล่านะครับนาที82แต่ว่าอิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที90+5แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ90+6เอ็มบาเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
2: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 ไงครึ่งหลัง 1.89
0: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
2: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
0: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
2: ใช
0: ่ไม่ตรงกรอบ
2: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูนี
0: ่ครับ
2: สำหรับฝรั่งเศส
0: ก็เรียบร้อยนะครับทยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
2: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต่3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
0: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
2: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมสซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013แล้วครับบรูโน่เมสซู
0: ตอนแกอายุ
2: 59
0: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
2: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมสซูถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
0: เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
2: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
0: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานกับเบจาบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำทางเคอาร์และยาวิก 2-0 นะครับประมาณนี้ก่อน
2: ใช่
0: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู่
2: เดี๋ยวมาว่ากัน
0: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้งSMS 48-9899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4-6 นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
12: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะคืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนอย่างเป็น99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ไม่เปิดเลย
1: เออหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงตอนนี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีด้วยมั้ยมีป่ะเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลน์อัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะตี 5นะครับไปดูเลยมั้ย
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจาลอฮัสซันนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เชสดอสกี้นะครับยืนแบ็คซ้ายฮุเซนอาลียืนแบ็คขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอารีจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็น4ของกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุสเซน
1: ครับ
0: นะครับก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะครับอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งถ
1: ้
0: าจำไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนผู้สาประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: ชูเล่นลาเยอร์ซันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็น

0: อิซาเกอร์เฮเกม
1: ท็อปยอนเฮเกม
0: กับคริสโตเฟอร์อายเออร
1: ์
0: กองกลางซันเดอร์เบิร์กนะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็เฟรดริกอูเนสตัวลูกมีอันโตนิโอนูสตาเออร์ลิงบาวทาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
1: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก 1-1 เป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่ง

0: เห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับ
1: อ
0: ย่างมี
1: ของเบนฟิก้า
0: ใช่ๆยัง
1: มีนี่ไงเชลเดลุปของเบนฟิก้า
0: ใช่มีเชลเดลุปอีกมี
1: ออสการ์บ๊อบ
0: ออสการ์บ๊อบอีกมีแยนเพเทอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับออสแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโดกริมอีกคนหนึ่งเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีกหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเอาไม
1: ่อัสการ์ดนี่ไม่ได้อยู่แถวแมงจ่ายเนี่ย
0: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
1: อ๋ออ
0: ันนั้นบาโฮสมีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
0: พูดเยอะด้วย
1: จะเปิดดู
0: เปิดเปิดเปิดอยู
1: ่เนี่ยก็คุณเจษฎาพิมพ์มาเดี๋ยวบอกเขาฮ่าฮ่าหน่อยแก้ง่วงคุณเจษฎาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
0: อ่ะเนี่ยเสียงมาอยู่
1: เสียงมาเสียงมา
2: จะปิดเสียงตอนที่เปิดเพลงไง
0: เสียงมาอยู
1: ่แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วเสียงมาแล้ว
2: ฝรั่งเศสเนี่ย
1: ปิดก็ได้เสียงผมอ่ะ
2: แรงง่วงไหมล่ะ
1: โอเค
0: เสียงมาแล้วปกติแล้ว
1: นะครับก็แจ้งไลน์อัพไปละเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
0: 40
1: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
0: ไม่เอาจริง
1: ๆเหรอ
0: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
1: อ
0: ันนี้ผมพูดเรื่อง
1: ก็เขาซัดอิตาลีไส้แตกเลยในรอบคัดเลือกอ่ะ
0: เป็นชาติไม่รู้จักกาลเทศะค
1: ือ
0: เหม
1: ือ
0: นกระเฮี้ยนกระหือรืออ่ะ
1: ต้องยิง
0: แล้วคุณเข้าใจป
1: ่
0: ะ
1: ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
0: เอาไม่เถียงคุณจะเถียงป่ะชั่วโมงเนี้ยอาริ
1: ต่อโยเคเลสอ่ะ
0: โอ้ไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตทคุณก็จะว่ามันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นป่ะคัมแบ็กสเตทพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเหมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวียใช่ไหม
1: ใช่โบลิเวียไม่ได้
0: ซึ่งโบลิเวียเนี่ย
1: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่
0: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
1: อ
0: ่ะมันเป็น
1: บอลสรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่ปะ
0: ไม่รู
1: ้ไปก็ไป
0: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือ ทุกคนเห็นได้
1: คือผมว่าถ้าจะให้เครดิต
0: คุณชอบอิรักนี่ตอนแรกอ
1: ่
0: ะ
1: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีโอ้โหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
0: ใช่คือ
1: สมาร์ทอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะ
0: ผมไม่ได้บอก
1: แพ้เวเนสบาย0-2
0: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมไม่มีแบบ
1: ไม่มีผ่อน
0: ไม่มีระบบระเบียบ
1: ก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะไอตอนเดินทางมา
0: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
1: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบว่า
0: คือมันลองเลย
1: ชามเย็นชาม
0: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเร่งจริงเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำอะไรเงี้ย
1: คือถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
0: ใช่วันนั้นนะผมดูอยู่ด้วยนะ
1: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อนนะ
0: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมเดียส
1: อ
0: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บเลย
1: อ
0: ัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
1: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
0: ใช่ได้จากโอเดกาดนะครับ
1: ว่าไง
0: ผมว่านอร์เวย์ชนะถ้าจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก3-0นะ
1: ก็เต็มอยู่ดีแล้วประธานเต็ม
0: ผมว่าไต้นอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยยาพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
1: มันจะต้องแย่งกันยิงนี่ซอลอตกับฮาแลนด์น่ะ
0: อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
1: ก็ตอนแรกเขาจะเอา 2-0 แต่ว่าเอ้านี่เถียงมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมัน
0: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
1: โดนไป
0: ทีชูเลสันเข้าไปนะครับ
1: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่าเอ้ยสร้างกองหน้าไออิรักที่เตะชนาทิพย์ชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
0: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9

0: เอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
1: ้ไอ้กองหน้าที่เตะชนาธิปอ่ะ
0: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้เช็คชื่อให้
1: ดูสิ
0: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู่ก
1: ันอันนั้นมันอยู่นี่ไงอิฟสวิตไง
0: ตัวที่เตะเหรอยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อัลฮามาดีด้วย
1: ไม่ใช่
0: อัลฮามาดีไอตัวที่เตะ
1: โมฮันนัดอาลี
0: เออ
1: โมฮันนัดอาลีเดี๋ยวดูนี้มีป่ะ
0: มาว่ะ
1: เบอร์อะไร
0: เบอร์10
1: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
0: โมฮันนัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
1: ่ก็สำรองไง
0: เออไม่ได้ลงโมฮันนัดอาลี
1: เออเออเนี่ยมันชื่อย่อเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
0: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมฮันนัดอาลีเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
1: เมเม่ชื่อเล่นเมเม
0: ่เมเม่เหรอ
1: เออชื่อเล่นอ่ะชื่อย่ออ ืมโอเคก็ที่ถามมาคือมานะ
0: อืม
1: แต่เป็นสำรองนะครับไป 3-0
0: อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกอารับคัพอ่ะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
1: ถ้าเขาเจอในเอเชียสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอ่ะมัน
0: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ยค
1: ุ
0: ณต้องลืมภาพ
1: มันลอง
0: คุณต้องลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บทนึกภาพวะแล้วจะ
1: ไม่แต่เอาไอ้สเปนเสมอแค่บทมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละแต่จะถึง3ไหมก็อีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได้ในความคิดผมนะ
0: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมฮันนัดอาลียิงประตูหนึ่ง
1: ตัวแสบไง
0: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17 อ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณพากอยู่ด้วยนี่
1: ใช่
0: วันนั้นคุณภาคอยู่
1: เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
0: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
1: เล็ก1-1เล็ก2
0: ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
1: ่ผมภาคอยู่ BG คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดนี้
1: ทีเด็ดเลย
0: นะครับ
1: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวเหลือจะเชื่อปกตินี้ต้องมีนะวันนี้คือตอนนี้คือไม่มีเลย
0: ตะตอนยอนสุด
1: ๆ
0: นะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
1: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
0: ก็ได้มีถามนะบอกว่าไอ้ตัวที่เตะชนาธิปมาหรือเปล่า
1: ก็ตอบไปแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2มันเล็ดไหวไ
1: ห
0: มครับ
1: ดูใน YouTube หน่อยผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube หน่อย
0: นะครับขอมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
1: ก็จะเข้าไปในอันดับ2ของทั้งสองคู
0: ่ใช่ๆๆมันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
1: ก็คื
0: ออ
1: เมริกาต้องเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านต้องเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
0: มี
1: ตามนั้นแหละ
0: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะของจริ ง
1: แต่ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
0: อ้าวแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
1: ก็เอาให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กก็บอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่แบบว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
0: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
0: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะตัวเพื่อนของเซเก้าก็ถือว่าดีนะ
1: ด
0: ีเลย
1: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
0: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
1: ไทยอะไรครับ
0: อันนี้ก็ตอบมา
1: อ๋อน่าจะหมายถึง
0: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
1: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามจะยาวเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
0: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะแต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
1: เชียร์ฝรั่งเศสละ
0: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับ ป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอยู่
1: เออเขาได้ยังไงระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียเนี่ย
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน ก็น่าจะเหลืออีกเกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมอ่ะระหว่างมาลาก้ากับอาร์เมเนียขึ้นไปเล่นเซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
0: ผมว่าเสียงมันดังไป
1: เออคุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
0: ไม่ใช่
1: นี่ไงมาลาก้ากับอาร์เมเนียเหลือเกมนึงถ้าอาร์เมเนียกลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลิก้าเออตามหลังลากอกับลาซิ่ง
0: บาซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
1: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไงเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
0: เหรออ่ะแล้วพูดเหรอ
1: ดูใน
0: เอ้ยแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลย์ที่เจอกับไทยอ่ะที่บุกิจจาริวยุคซิโก้คุม
1: แต่ผมเป่าเขาเป่าโอเค
0: ก็ใช่คนที่เกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลป่ะ
1: ไม่แน่ใจมีใน YouTube เขาบอกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยพิมมาซาโมลนอร์เวย
0: ์แซลมอนหรือเปล่า
1: เหรอ
0: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย
1: ่
0: างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวด้วยนะเว้ย
1: เออแสดงว่าเมื่อกี้ใน YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
0: ช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณเทยลงทุนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับ
1: เพื่อนทางปลอดภัย
0: นะครับพี่สดพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ชองครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
1: แล้วผลเป็นแบบนี้ก็คงไม่เล่นแค่3นัดละมั้งเขาอยู่ยาว
0: ๆฮะ
1: ก็
0: อ๋อหมายถึงว่า
1: เขาผ่านรอบ
0: จะผ่านเขารอบ
1: แบ่งกล
0: ุ
1: ่มอยู่แล้วเออ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เอ้คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก50คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะเออแต่หลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคนน่ะ
0: แล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ตัวบึก
1: ล่าง
0: ไ
1: งเพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
0: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
1: นะอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์ 3-0 แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0
0: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
1: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ 4-3
0: เลยบอกแค่เฉือน
1: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาร์เจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาวตาโร มาร์ติเนสมีเทียโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่เฟรนันเดสเอ็กซิสแมคอาริสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอเปาแนวรับมีคริสเตียโรเมโรจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นไนเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนเอาไอเอลจีเรียข้างหน้าเป็นอามูราตัวลุกมีมาซาของทางเลวาคูเซน
0: อิบราฮิมมาซาม
1: ีริยาดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
0: ่
1: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กลางกับเบนทาเลปโอ้โหยังอยู่อีกเหรอ
0: ใช่นาบีเบนทาเลปยังอยู่
1: เซนเตอร์มีลามี่เบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเรียนเอ็ดนูรี
0: ่
1: ประตูลูก้าซีดาน
0: ใช
1: ่ยังไง
0: ผมว่าอาจจะน่าเฉือนเฉือน
1: ผมว่าถึง
0: ถึงเลย
1: ผมรู้สึกว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอ่ะละมาเลสโรยลาแล้วอ่ะ
0: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นยื้อครับเป็นบอลคือผม
1: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
0: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นน่ารำคาญอ่ะเล่น
1: รัง
0: ดึงเวลา
1: เกมรับเข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอ่ะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโก
0: ใช่คือมันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเงี้ยจะแบบ
1: เซฟ
0: อะไรเงี้ยเออ เข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดเวิร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอะเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะนะ
1: แต่วันนี้ไม่ยองช่วยมากนะ
0: เออ
1: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอะ
0: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลัง3อ่ะเป็นรามิเบนเซมานี่อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอ็ดนะครับแล้วก็ใช้รายาเอนูรีไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมานี่อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบราฮิมอาซ่านะครับมีฮิเชมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาแทคแฟรงเฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะแอลจีเรีย
1: เออลืมไปเลยอาอูอาด้วย
0: นะครับคือมันมีพวกตัวซ้อนๆอยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมนต์อามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีนี่ไงอามินกุยรี่ที่อยู่กับมักเซที่ยิง
1: โอ้ยพื้นๆมากเลยผมภาคอยู่แบบ
0: เข้าใจ
1: มันไม่สุดอ่ะเออ
0: หรือว่าอย่างพวกอานิสมูซาของเฟย์นอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะอาจจะน่าเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่งคาดการเนี่ยลาวโตโรมาร์ติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้
1: าน
0: ะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดปอเอนโซเฟรนันเดสเลียนเนลเมสซี่เทียโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
1: ์
0: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนาวเอลโมลิน่ากลัวเซนเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
1: เฮ้ยนี่แหละของดีมันเก่า
0: แกแต่เก่า
1: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่อะโรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
0: ชงฉาก
1: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับเราตะโลไอ้ลิซานโดมาร์ติเนสอะโอเค
0: คือโรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
1: ้เล่นแล้วเลอะเทอะ
0: นะ
1: คำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
0: ผมว่าแค่เฉือน
1: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันหมิ่นแหม่มันหมิ่นแหม่ใช่มั้ย
0: คู่นี้ผมว่า
1: 2-1 2-1ยิงเยอะ
0: 2-1
1: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
0: ก็ฮูเลนอัลวาเรส1เอนโซเฟรนเดส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยแหละอามินกุยรี่อะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
1: ก็คู่นี้ 8:00 น
0: ใช่
1: นะฮะไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอแดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
0: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
1: ลงสิ
0: ลงอยู่แล้วครับ
1: ออ
0: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
1: มีเล่นเลยนะสุดท้าย
0: แบบนิดเดียวห้านาที10นาทีอะไรเงี้ย
1: นี่มาตินโอเดการ์ด
0: ยังไง
1: อยู่อาร์เซนอลแม่งเจ็บไปครึ่งซีซั่น
0: อยู่อันนี้ยิงยับ
1: เออ
0: นะครับ
1: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์ได้ปะเป็น
0: เป็นก็เหมือนโรเบิร์ตลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมามีส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
1: แต่เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
0: เออแต่เกือบแพ
1: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
0: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
1: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอแดน63
0: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
1: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลังนิก
0: เราออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
1: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมถามแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
0: ไม่มีพวกนิโคลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์ไมค์เกกอริตมาโกอานาโตวิชฟอเรียนกรินลิต
1: แต่เขาอุ่นเครื่องไงนะ3นัดรวดเลยนะ ชนะตุนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาน่า 5-1
0: ปัญหาเดียวที่ออสเตรียจะเป็นจะแบบจะมีปัญหากับเป็นรองจอแดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพการ
1: เ
0: อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผมมองว่าออสเตรียเป็นรองจอแดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหนือกว่าเยอะ
1: แต่จอแดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย 0-2
0: ในบรรดาทีม
1: แพ้สวิต 1-4
0: ทีมจากเอเชียผมว่าจอแดนคุณภาพแย่ที่สุด
1: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
0: แย่กว่า กาตาร์เนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
1: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไงไม่งั้นถ้าสวิตคมๆผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
0: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
1: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ดอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดนํา 1-0 เอิร์ด
0: ไม่น่า
1: เหมือนสวิตเปล่า
0: ออสเตรียเขาบอลออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
1: ประเทศ
0: เขาติดกันใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีแดนอิสระคุณก็จะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีแดนอิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
0: ใช่ๆนะครับก็เลยมองว่าออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริงจ
1: ัง คู่ออสเตรียกับจอแดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เหมือนเดียวคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
1: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
0: ์
1: มีไอ้ไมเคิลเกกอลิช
0: ใช
1: ่ไซวาวมีชาวิชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ดาบิดอาราบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่พัก
0: น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยแบบ
1: สเตฟานพอชแบ็คซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วเพราะว่าเตะ11โมงมันจะแหมไลน์อัพยังไม่ออก
0: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซนเตอร์แบ็คอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบ้าอลาบ้านี่เป็นโค้ชเป็น
1: เอ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
0: ไม่ลงอลาบ้าช่วงหลังก็ไม่ลง
1: ก็ออสเตรียมันจะมีเซนเตอร์ดีกว่าอลาบ้าอีกเหรอ
0: เกแวงดันโซ
1: โอ้สำรองสเปอร์
0: เออแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็มีแบ็กซ้ายมันน่าจะเป็นฟิลิปเอเมเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็กขวาเซวันพอร์ตไม่ใช่น่าจะเป็นเกแวงดันโซกับไลฮาร์ด
1: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซ่าอัลทามารีไอนี้ตัวเก่าโอเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี่น่าจะอยู่แรนส์ออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้อง2อีกแล้วอ่ะเออยังไง
0: วันนี้ผมบอกเลย
1: บอกเลยเนี่ยไอ้3คู่ต่อไปเนี้ยทั้งหมดมัดรวมมาต้องการ6ลูกอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราดูบอลเสมอกันไปเยอะแล้วครับ
1: ล่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นค่ำคืนนะครับแล้วก็รุ่งอรุณแห่งประตูครับผมใช้คำนี
1: ้ก็นอร์เวย์อ่ะก็นอร์เวย์ต้องการ2อาร์เจนต้องการ2
0: ใช
1: ่ออสเตรียต้องการ2
0: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
1: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
0: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
1: ยิงกันเยอะ
0: 3-2 2-1 อย่างเงี้ย
1: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่มั้ย
0: โอ้ไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอิรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเลยเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยนอร์เวย์มันจะโดนล้อตลอดฮาแลนด์ทำอะไร
1: เออไม่ได้มาไงไม่ได้มา
0: ฮาแลนด์ตัดหญ้าม
1: าไปนี่ไงขับรถไถไงอยู่บ้านเกิดเขาอะ
0: เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาแลนด์มาแล้วนะครับฮาแลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่าอ
1: ีก3คู่ว่าไป
0: มีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
1: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย 8:00 น.วันนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็คเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์นี่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ๋ง
0: มีคนถามว่า
1: จังหวะนี้
0: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
1: ต่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
0: เชื่อหมอเรียนมา
1: เนี่ยนี่บอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีมันควรต้องมีอะ
0: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็แสดงว่าหมอกระเป๋า
1: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมอ
0: โหแล้วสวิตมันเอิดจริงแล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอ็มบัปเป้ที่ทำให้กินนี่บุดวิด
1: ใช่ไงถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
0: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
1: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอะ
0: มายเขาถามผมตั้งแต่ตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้าง2ลูกผมบอกมีเชื่อผมดิโถดูก็รู้
1: ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
0: อ๋ออยู่บ้าน
1: เอออยู่บ้าน
0: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่เอาน
1: ี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
0: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
1: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวไหมเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบอลทาร์
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
1: อุ่นนี่เป็น PR ทีมนอร์เวย์เนี่ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอ้โคตรอวยอ่ะ
0: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีคิดของเขาไงมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบนี้เขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลย
1: เออคือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
0: ต้องเก็บอิรักให้จบแล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
1: เผลอต้องเก็บแล้วยิงเยอะๆด้วยไหมตุนประตูไง
0: ใช่
1: เออ
0: นะครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีมนี้เหนือกว่าทีมนี้เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสหร
1: อ
0: คุณเห็นฝรั่งเศสไหมล่ะเมื่อกี้พอมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะ
1: เซเนกัลยังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเอาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮาแลนด์ก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ไม่เหมือนกับสเปนค
1: ื
0: ออะไรรู้ไหมคือสองทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่เป็นแบบสไตรเกอร์
1: มันไม่มีนี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
0: มีสองคน
1: มีทั้งฮาแลนด์
0: น้อยอะไรเงี้ย
1: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไออีก
0: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
1: เออแยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนสแตลลาเซน
0: จอร์เจนสแตลลาเซน
1: เออ
0: มีจอร์เจนสแตลลาเซน
1: ของพาเลตอ่ะเออ
0: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
1: จริงเหรอ
0: เออผมมีความรู้สึกว่าคือ
1: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
0: ซื้อเมย์แบทจริงๆเมย์แบทเบนซ์เมย์แบทอ่ะตัวสองสีอ่ะ
1: ตัวไอ้นี่ตัวแบบบันเดนแบนตัวสูงของเบนซ์
0: อ
1: ่ะ
0: เออเมย์แบท
1: เหรอ
0: เออซื้อเมย์แบทเลยวันเนี้ย
1: โอเคได้เดี๋ยวว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยเออพอดีรถพี่ไม่อยู
0: ่รถฟ้าไปแล้วคัน
1: เออเรียบร้อย
0: พูดเล่นมีบอกว่าผมบอกเลย
1: ว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจ๋งเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผมเ
0: อออ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
1: เหรอ
0: แล้ว
1: ไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัด
0: ไ
1: ปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
0: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3นัดชนะทั้งหมด
1: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
0: ใช่
1: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดน
0: ความผิดพลาดของสวีเดนน่ะคือการตั้งยอนดาวโทมัสซันเป็นกุนซ
1: ือโอ้โหโคตรหลุดอ่ะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
0: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสซันเก่งตรงไหนวะ
1: อ
0: เออมันมีโค้ชสวีเดนอีก
1: เก่งไงเก่งตอนเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได้ไง
0: เออผมงงมากเว้ยแล้วยอนาธอมสันอ่ะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยมาโชคดีที่ได้โควต้ายูฟ่าแนชั่นลีก
1: ได้แบบ
0: เลยได้เป็นเพลย์ออฟนะครับก็เลยมองว่าคือในความเป็นแกรมพอตเตอร์อ่ะผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรสอะ
1: กองหน้าระดับ200ล้านปอนด์อะ
0: เออที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะ
1: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอของสเปอร์อะเบิร์กวาวแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอนี่เขาใช
0: ้ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนไหมล่ะสวีเดนอะ
1: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมุติรับแน่นๆแล้วก็ป้องป้างมีอิซักโยเคเลสอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8ทีมหรอกแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะผ่านได้
0: อาจจะถึง16ได้สวีเดนน่ะ
1: เขายังใช้วิกตอร์เรนเดอร์เลิฟอยู่เลยกัปตันทีมอ่ะ
0: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
1: จริงๆเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
0: มีมิดฟิลด์
1: เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
0: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับทอยอนเฮเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้พวกอิสักเฮียนอยู่เลย
1: อิสักเฮียนของอตาลันต้า
0: เออกลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาเทียสวอนแบกเออใช้กลางอ่ะมาเทียสวอนแบก
1: ของ
0: ยาซีนอายารีอ่ะผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
1: ันนั้นยิงสุดสวย
0: เออลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของอายารีนี่แหละ
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่น้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
1: ผมพูดดังไง
0: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะ มันต้องมาครับ
1: ถ้าไม่มาก็มาทวงกับอาจารย์คม เขาบันใจมาก
0: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเข้าใจว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะคร
1: ับ นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิพย์นะ
0: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกม้ามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์อ่ะถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นม้ามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาไปเล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นม้ามืด
1: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอมุทุนมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์ไหม
0: ไม่
1: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเบลเยียมมีโอกาสไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณอ่ะนี่ไหมม้ามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่มีแต่เกมรับ
0: ผมชอบเดียคองโกมาก
1: ไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
0: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
1: เออ
0: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
1: ผมเสนอทีมนึง
0: ใคร
1: อียิปต์โอ้ยอียิปต์มันเหนียวแล้วก็
0: อียิปต์สู้ดี
1: เออเบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์แล้วกันนะ
0: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
1: ญี่ปุ่นก็ได
0: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือเป็นอย่างนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเพราะว่ามามืดก่อนทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยอ่ะขออันนี้คือความหมายเพราะว่ามามืด
0: ถ้าแบบ8ทีม
1: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามืด
0: ญี่ปุ่น
1: นะ
0: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
1: เกาหลีใต้ได้ไหม
0: เกาหลีใต้ไม่ได้
1: อ่ะ
0: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
1: แต่ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวุบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
0: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
1: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกตัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
0: ไม่คือมันอย่างนี้ผม
1: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
0: ไม่ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
1: โอ้เช็คโคตรหมู
0: มันหมูจริง
1: โคตรหมู
0: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต
1: ้ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
0: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
1: แล้วพอเช็คนำก็นั่นไงแล้วพอมันไปยิง2ลูกเท่านั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: อ๋อ
0: สีดีต้องดูตอนแห้งนะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
1: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอ่ะ
0: ผมก็เลยจะพูดแบบนี้คือผมอ่ะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
1: โคช่วยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่BG ถ่ายไง
0: ใช่
1: แล้วผม
0: จะบอกว่าผม
1: ช่วยมาก
0: จุดนึงที่ผมเห็นอ่ะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะก็คือเรื่องของ
1: เกมลุก
0: กองหน้าตัวเป้า
1: เ
0: คโตะนากามูระเบอร์13อ่ะโคตรห่วยเลยวันนั้นอ่ะ แต่วันเจอฮอลแลนด์
1: เคโตะและกามูระมันวิงแบ็คซ้าย
0: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์มันไม่แต่ว่าวันเจอไอแลนด์อะโอกาสเป็น10เคโตะและกามูระผมนั่งดูอยู
1: ่เวดะมันก็ไม่ได้ไง
0: ใช่เวดะไม่ได้แต่จุดนึงที่ฮาจิเมะโมริยาสึเก่งอะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอะหวยไปออกที่โกกิโอกาวะกองหน้า
1: เบอร์9ไอไนท์เมเกน
0: อ
1: ะ
0: เออเฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอกาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาบอกเออเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมอันน่าจะคน
1: น่าจะ
0: ไม่คิด
1: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
0: ระดับ World Record เลย
1: เออเขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่ Guinness Book เขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ย expected goal เนี่ย ดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมที่ลบอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไงใช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับน้องไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ
0: ออสเตรียดีครับ
1: อาร์เจนนะ
0: ฮะ
1: อาร์เจนดีไหมครับ
0: อาร์เจนดีไหมครับอาร์เจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาร์เจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้อ่ะกวนอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
1: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพถ้าประเทศที่เขาแบบมีแฟชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบอย่างเม็กซิโกที่ผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
0: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
1: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
0: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยด้วยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูในนั้นมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อไปเชียร์ซาอุ
0: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
1: หรือว่าเอเชีย
0: ใช
1: ่ๆนี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
0: อ๋อ
1: คุณคมขันอยู่ว่าไก่อ่ะ
0: เฮ้ยขันดิ
1: ล่ะ
0: คึกคักเลย
1: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
0: เอ้ยไม่ต้องเหลืองผมยี่เรียกฟีเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้ว
1: ล่ะบางทีคุณใช้งานหนักมันเหนื่อยไงเป็นคอตก
0: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
0: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอ่ะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองเลยนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตื่นมาตอนสองทุ่ม
1: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะฟีฟ่าเวิลด์คัพวันนี้ครับอิรักหนึ่งนอร์เวย์หนึ่งโอ้โหอาร์เจนตินาสองแอลจีเรียสองพิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
0: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็กไซด์คู่แข่งเอริกคานคือใครคร
1: ับ เอริกคาวไงของนอร์เวย์ไงนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริกคาวเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็กไซด์ตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็กซ้ายสวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอทมุนน่ะไอ้สเวนสันน่ะ
0: แมกนุสสเวนสัน
1: เออแมกนุสสเวนสันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
0: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
1: อีริกไอเอมิลคราฟไม่ติด
0: เอมิลคราฟไม่ติด
1: ชุดนี้ไม่ติด
0: เออ
1: แบ็กซ้ายเขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้วหรอ
0: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่ไหมวิกเตอร์ลินเดเลอร์ป่ะ1คน
1: ลินเดเลอร์มีไง
0: แกเบียลกุนมุนสันของลีด
1: เออเขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างงี้ดีกว่า
0: พลาดมาก
1: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนน่ะคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริกคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดนน่ะ
0: ไม่ติดนี
1: ่ไม่ติด
0: โซน่าไม่ติดเอริคคาวไม่ติด
1: คือเอางี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอร์ทมุนด์ยังสำรองอ่ะ
0: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริคคาวไม่ติดเลยนะครับ
1: นี่คุณดูตัวดอร์ทมุนด์ชื่ออะไร
0: ตัวดอร์ทมุนด์ก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนสัน
1: เออเดนิเอลสเวนสันยังสำรองอ่ะ
0: แบ็คซ้าย
1: แล้วจะมีที่ให้เอริคคาวตรงไหนอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถามแค่นี
0: ้คือตัวเด่นของสวีเดนเนี่ยเซนเตอร์แบ็กมันจะมีลีเดอร์เลิฟหรืออีสักเฮียนเนี่ยคนหนึ่งแน่ๆแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลากาเบลเคเซนเตอร์แบ็กจากเบนฟิก้าไอจากบราก้าแล้วก็มีเดี๋ยวแดนนี่สเวนสันเป็นตัววิงแบ็กกลางเฉยๆสวีเดนชุดเนี้ยกลางไม่ดีแต่หน้าดีกองหลังใช้ได
1: ้กลางมันมีนี่ไงเจสเปอร์คาวสตอมของอูดิวันนั้นก็ใช้แคสเปอร์ฮาวสตอร์มมีอายาลี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอ้นีเกรนของ
0: เป็นนีเกรนของเซลติก
1: เออนีเกรนของเซลติกอ่ะ
0: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับ
1: จริง
0: ดูก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็กเกจดูเลยครับก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนั้นที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
1: นี่ก็บอกทีเด็ด71ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
0: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใน
1: ก่อนให้เดี๋ยวทีมงาน
0: ใช
1: ่อาจารย์โอ๊ตอาจารย์เบ่งมา
0: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตีห้านะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับคุณสดวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะรุ่งสวัสดิ์เช้านี้วันพุธนะคะ17 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยค่ะ40 กว่าสถานีแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ Facebook ก็ Super Station เหมือนเดิมนะคะ5-7 โมงเช้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเป็นพี่นิลามัยพี่สริญญามาแล้วนะพี่ป้าสีภัยพี่ผู้ใหญ่วานพี่สิรินาถพี่วิเชียนพี่ฟาติมะก็มาแล้วนะคะแล้วก็พี่สนธยาพี่สนและพี่หญิงดีนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หญิงดีจากประตูนด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะรวยเฮงปังๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นไงกันบ้างคะผลประกอบการตอน4 โมงเย็นแต่ละท่านก็เงียบๆอยู่เหมือนกันเนาะสวัสดีพี่จรุงเหรอคะพี่จรุงคีรีเพชรนะคะติดตามทุกหัวรุ่งเลยนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มพี่นมไม่ได้คุยหลายวันแล้วเนาะพี่แป้สีภัยพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ทองภูพี่ตุ๊กกฎชมนค่ะพี่หนูคำเพลงพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีนะคะพี่สลิษาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สลิษาพรมแก้วพี่มานิดนะคะจากพัทลุงวันนี้22 องศาของพี่มานิดเนาะแล้วก็น้องฉุยพี่ประสิทธิ์คณะรบด้วยนะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินทักทายรอรุ่งก่อนพี่นายสีดำนะคะบ้านทุ่งไม้ไผ่ยางได้ตัดเหมือนเดิมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะคุณลุงจรูนค่ะพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่พิษณุจากขอวังนะคะศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะงวดนี้เดินไป400ลุงคลูนบอกงวดนี้เดินไป400โอ้โหสงสัยจะเป็น MRT ใช่ไหมโดนไป400น่าจะเป็น MRT เนาะลุงเนาะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะ400เหรอเยอะไหมถ้าพอมีฐานะน้องดงก็
1: ครับพี่สีสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับ
0: จะบาปไหมเนี่ยคำลุงจะรุนจะโดน400 บาทเมื่อวาน
2: เรื่องอะไรพี
0: ่ซื้อ MRT จะไม่ได้ซื้อ BTS ซื้อหุ้น
2: อ๋อหวังรวยอ่ะหวังได้เยอะไง
0: ทุกคนแหละทุกคนนะคะหวังรวยทั้งนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยไปธนาคารกรุงไทยเนาะตอนประมาณ15 นาฬิกาประมาณ50 นาทีแล้วอ่ะหนูรับตัวที่ยังเกือบเต็มแผงอยู่อ่ะ
2: โอ
0: ้โอ้พี่ผู้หญิงก็นั่งขายอยู่กูยังเราก็คิดว่าคงขาดทุนนะเอาจริงๆนะเขาก็เปิดตอนถ่ายทอดการออกรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าลอตเตอรี่ก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ขายไม่ค่อยได้หรอหรือยังไงจะได้เป่าตังค์ขายหมด
2: ครับทั้งที่วันนี้ก็คนดูแบบคือมีเลขเยอะอ่ะมีเลขให้ซื้อเยอะ
0: มีเลขซื้อตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่ออกไอ้เลขนั้นน่ะมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ออกเลขง่ายๆสบายสบายนะแต่ก็ไม่ถูกอ่ะมันแล้วสรุปมันคืออะไรมันเรื่องอะไรเมื่อไหร่มันจะออกตรงที่เราซื้อสักที
2: เออ
0: 30 ล้านใบใช่ไหมแต่ละงวดของกองสลากเนาะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: ยากจังเลยได้ลอตเตอรี่เนาะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเช้านี้เอาใหม่
0: ต้องพูดหน้าเอาใหม่ใช่ไหม
2: เช้านี้เอาใหม่ครับผม
0: เดี๋ยวนะคือพี่ไปไหนก็ถามคนที่ยืนยันแบบประชารัฐจะรู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหมเดือนหน้านะพี่ไม่ใช่วันนี้
1: ครับ17กรกฎาคมเนาะเพราะว่าเรายัง
0: นะคะ
2: เรายังลงได้ถึงวันที่21นะลงทะเบียนได้ถึง21มิถุนา
0: ค่ะเดือนหน้าคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ซื้อของได้ปกติต่อไปจนกว่าจะนู่นเลยค่ะเขาจะคือถ้าคุณสมบัติไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดประมาณนู่นแหละสิงหาหนุนเนาะสิงหากันยาหนุนนะคะไม่ต้องรีบตาวัดต้มตามชุมพรบอกผมก็ถูกกินอันนี้ก็ได้ไปซื้อ BTS
2: หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันถูกกินนี่คุยรู้เรื่อง
0: ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอุ้ยพี่เนตพรได้48มา1คู
2: ่โอ้ย
0: ไม่วันนี้ต้องเลี้ยงส้มตำนะ
2: อันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องละอันนี้บล็อกบล็อกไปเลยบล็อก
0: ใช่ไหมไม่รู้เรื่องละพี่เป็นคนโชคดีเกินไปละ
2: ครับยินดีด้วย
0: สองคู่ก็เท่าไหร่ล่ะ4,000
2: ใช่ไหมก็4,000อ่า4,000
0: บาทพอประทัง
2: ครับ
0: พอประทังได้นะคะไปจนถึงวันที่1นะคะอ้าววันนี้มีข่าวดีเหมือนเมื่อวานเลยค่ะน้อง
2: น้ำมันลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่น้ำมันลงอีก75สตางค์นะคะ
2: โอ้เขาบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเติมเต็มถังนะ
0: เติมทีละถังเท่าไหร่200เหรอ
2: โอ้ก็ตรงนั้นน้อยเป็นที่เอาสัก500อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกโอ้ราคาตลาดโลกตอนนี้น้ำมันลงทุกวันนะครับ
0: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องแค่พอมูสอะไรนั่นแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
0: นี่ค่ะก็น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดนะคะลดลงอีก75สตางค์นะคะวันนี้ส่วนดีเซลเมื่อวานนี้ลดไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะยังเดิมยังคงเดิมอยู
2: ่
0: ดีเซลยังคงเดิมอยู
2: ่นี่ก็เท่ากับเบนซินนี่ลดมา2บาทแล้วเนาะ
0: ใช่
2: 2บาทแล้ว
0: สองวันนะก็ดีก็นี่ไงโซฮอล์ก็หนึ่งเหลือ 39.98 แล้วนะคะวันนี้กรุงเทพราคากรุงเทพไฮเติม E85 เหลือ31.20 บาทแล้วนะ

0: หนึ่งสายเออนี่นะมีคนแจ้งบอกพี่สีตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของไลฟ์สดอยู่เลยเขาอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเ
1: ออโอ้ไลฟ์แบบตั้งแต่
0: ก็มีคนซื้อฮะ
1: ตอนยิ่งดึกเนี่ยยิ่งคนก็ไลฟ์นะแล้วที่แปลกคือคนมีคนดูแล้วมีคนซื้อด้วยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะป่านเนี้ยไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู
1: ้
0: แต่ว่ามีคนซื้อก็น่าจะเป็นสินค้าประเภทแบบถูกจริตเราชอบเราอยากจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรอลดราคารอซื้ออย่างนี้หรือเปล่า
1: คือมันทำให้เห็นว่าเนาะมันออนไลน์มันได้ทั้งวี่ทั้งวันจริงพี
0: ่ใช่ได้ตลอดเนี่ยเขาบอกเขาอยากทำแบบนี้ก็ติดตามเขาดูนะคะดูเลยว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะ
2: ครับก็เอาง่ายๆนะถ้าเราขายของกินนะพี่สีแล้วเราเอาร้านเข้าไปอยู่ในไรเดอร์นะเขาบอกว่า2วันเนี้ยที่เริ่มให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ2วันเนี่ยยอดซื้อในไรเดอร์เนี่ย27ล้านน่ะ
0: โอ้เห็นไหม
1: มันเยอะมากกันนะพอมานั่งดูตัวเลขในแต่ละวันว่าเฮ้ยคนไทยเรากดสั่งซื้อกันในแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะ
1: ใช่27ล้านบาทนะครับ2วันเนี่ยยอดขายในแอปพลิเคชันอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็จะไม่ได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรอกแต่ว่าใช่แต่ว่ามันให้เห็นวิถีว่าคนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็มีชูขอแสดงความยินดีกับลูกน้องเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นสาวออฟฟิศเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ตังจริงนะคะ
1: ครับ
0: ยินดีรางวัลน้อยเกินไปค่ะมันเลยถูกยากโอ้โหก็ใช้เพิ่มรางวัลใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีสายเราจากลำปางหนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
0: สวัสดีพี่ปริญญา
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: เชิญค่ะพี่สองเรื่องครับผมคือตอนนี้เนาะคือมันเกี่ยวกับเรื่องไอพัดเนาะผมอยากเรียนถามว่ามันจะหมดเหลือเวลาถึงวันที่21ใช่ไหมครับเนาะ
0: คร
3: ับแล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคือรอบนี้ถ้าเด็ก16 17เนาะรับไม่ได้ช่วยนะครับเนาะผมว่าข้างหน้าถ้ามีนะถ้ามีโครงการนี้อีกขอให้ช่วยเด็กที่อายุ16 17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระครับเด็กจะได้ไปโรงเรียนนะครับเหมือนรัฐบาลก่อนเขาช่วยแต่16ใช่ไหมครับ
1: ก่อนได้10,000ไปแล้ว
3: ครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ไปโรงเรียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสมัยรัฐบาล
0: ลดอายุลงมาหน่อยเหรอ
3: ลดอายุมาหน่อยครับถ้าไม่ทันเหตุนี้
0: ก็ไม่ทันแล้วค่ะยังก็18ปีบริบูรณ
3: ์ครับ
0: ฝากไปด้วยไงก็ไม่ทันแล้ว
3: น้องพี่สีนะผมว่าถ้ามีโครงการน่าอยากให้ได้เด็ก16 17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้คือพ่อแม่จะได้แบ่งเบาตัวด้านใช้จ่ายไปโรงเรียนนะครับน้อง
1: เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะเรียกเสียงสะท้อนหนึ่งจ้ะน่าจะเป็นที่มีลูกอยู่ใช่ไหม
3: ฝากไปด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาลด้วยครับเพราะว่า
0: เอาอย่างนี้คุณลุงคือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะน้องโด่งอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการรัฐที่คุณลุงบอกถูกต้องแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยคนที่แบบไม่มีอาชีพแต่ว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลก่อนให้เรียนหนังสือก่อนประมาณนี
3: ้ผมคิดของลุง
0: ก็จำกัดนี่แหละว่าต้องไม่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัย16 17ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็เรียนหนังสือไปก่อน
3: แล้วก็ถ้าใช้จ่ายก็ต้องมีเหมือนกันนะครับน้องสงสารเด็กๆครับเพราะว่าสมัยก่อน16ได้ครับ

0: หรอ16เคยได้บัตรใบนี้เหรอเคยได้ใช่มั้ยคุณสาย
1: ก่อนไม่ได้บัตรพี่รอบที่แล้วได้10,000
2: ครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคนละครึ่งเลยน้องเลยนั้น
2: ครับ
0: ใช่ไหมลุง
2: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช่
2: อ
0: ๋
2: อก็
1: รอบเดือนแล้วให้กลับไปเหมือนเดิมเพื่อไทยอ่ะที่แจกเงินหมื่นเขาได้ไปแล้วรอบนั้นอ่ะเนาะรอบที่อายุ16ไปอ่ะ
0: ใช่
1: แต่คุณลุงเลยสะท้อนว่าถ้าลดอายุต่ำลงมาได้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: ค่ะเนาะเออนั่นแหละก็มันเป็น
1: ถ้า16เริ่มมีคนละครึ่งด้วยก็ดีเด็กก็ไปใช้กันได้
2: เพราะว่าจะได้แบ่งเบาครอบครัวเงินไปโรงเรียนนะฮะน้องถึงจะเล็กจะน้อยก็ยังดีฮะเน
0: า
2: ะ
1: เรื่อง
2: นี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันนะครับน้องน้ำมันก็
0: น้ำมัน
2: เพราะว่าอย่างน้อยนะครับน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับเนาะถ้าน้ำมันมันถูกปุ๊บเนี่ยสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะแบ่งเบานะอย่างการค้าการขายอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้เนี่ยอย่างดีเซลอยากได้แค่35ก็พอนะครับเนาะนิดเดียว35ก็
0: ไม่ต้องเยอะมาก35ก็พอ
2: ก็แบ่งเบาภาระเยอะตอนนี้เนาะเพราะว่าการขนส่งอะไรต่างตอนนี้นะครับนำเรียนว่าของขึ้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะลงนะครับผู้ที่จริงครับผมเห็นข่าว
0: ลงยาก
2: เพราะว่าตายเลยครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีอะไรต่างเนาะก็ผมว่าก็ท่านะครับเนาะ
1: ครับ
2: มีสองเรื่องแค่นี้นะครับสรุปเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของ
0: คุณสมบัติน
2: อที่ไปพลาดอ่ะเนาะโอกาสหน้า
0: ครับได้ค่ะคุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับ
0: คุณลุงปริญญา
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านเหรอมันน่ากลัวไหมตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนี้
1: ไปดมดมมองมองเขาไม่ได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรรู้ไหมคนนะกลัวปืนนะคะกลัวปืนจริงๆนะอย่างกรณีนี่แหละวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็น่ากลัวมาก
2: ครับ
0: มีปืนอยู่กับมือมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันอารมณ์มันขึ้นง่ายนะ
1: ใช่ก็นอกจากคนธรรมดาแล้วในเมื่อวานนี้พี่นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวนะครับติดตำรวจโทรยิงขมับตลบคาป้อมนี่ก็ตำรวจเนาะแล้วก็มีปืนเหมือนกัน
0: ตอนแรกผมว่ามีคนมาแอบยิงมาแอบทำร้ายจริงๆไม่ใช่ก็ทำร้ายตัวเองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่เนี่ยพอมีปืนก็บอกว่าเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการซื้อขายที่ดินต่างนะครับก็เลยทำให้นะสิบตำรวจโทรภควัตนะครับท่านเป็นผู้บังคับหมู่อยู่ที่ปทุมธานีก็ยิงตัวเองในป้อมเลยพี
0: ่
1: กำลังเข้าเวรเลย
0: ค่ะ
1: กำลังเข้าเวร
0: หาทางออกไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: จัดเนาะค่ะค่ะก็เสียใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกสองที่นครนี่แหละค่ะน้องชายหญิงทะเลาะกันก่อนฝ่ายชายก็เอาปืนมายิงตอนยิงตัวเองตายตามกันไปเป็นรายที่สองนะคะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะก็ผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายชายอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วอายุก็30กว่าเนาะทีนี้เลิกกันมาจากครอบครัวเก่าก็มา อยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุแต่มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งเลิกลากันไป2ครั้ง2คราแล้วครั้งแรกเลิกกันไปฝ่ายชายก็มากราบขอโทษว่าจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงแม่ยายเนาะก็ตักเตือนไปลูกสาวก็ยอมนะยอมให้อภัยอีกรอบหนึ่งแต่มาครั้งนี้เนี่ยลูกสาวไม่ยอมไม่คืนดีแล้วนะคะจนเป็นชนวนเหตุที่ฝ่ายชายเคยขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลิกกับฉันนะกูตายแน
2: ่
0: จนสุดท้ายฝ่ายชายก็ซื้อสุรามาตั้งไว้หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันดื่มนะก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะคะก็รู้ว่ากันหนังงมาขอคืนดีแล้วฝ่ายหญิงไม่เอาแล้วไม่ยอมมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับตัดสินใจ
1: แบบเคสอย่างเงี้ยเยอะนะผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบทุกวันเลยพี
0: ่มีตลอดเนาะ
1: คือแบบฝ่ายหญิงอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฝ่ายชายยังคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตเขาอยู่อะเนาะ
0: โอ้โหเนี่ย
1: อย่างนี้มันจะจบลงด้วยเรื่องแบบนี้
0: จริงหนียังไงก็ไม่พ้นเหรอ
1: ครับหนีต้องทำยังไงดีต้องคุยกันด้วยดีนะคุยกันด้วยเหตุผล
0: มีเหตุผลก็ไม่ฟังแล้วไง
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังจริงๆอ่ะขอโอกาสอย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายก็จบลงด้วยสองครอบครัวเศร้ากันไปตายทั้งคู่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เศร้ามาก
1: ครับเนาะโอ้โหเศร้าแต่เช้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมีอย่างเงี้ยตลอดนะ
1: ครับ
0: รักขมรักขมค่ะมีอะไรอีกที่ไม่เจ้าก็เจ้าอ๋อมีอันนี้ก่อนก็เมื่อวานคือคุณลุงเรียกคุณตาก็ได้นะแกอยู่จังหวัดอุดรน่ะน้องดงแกเสียชีวิต
1: ครับ
0: คุณตาอายุ78ปีนะตาอินเสนดงค่ะแกก็ป่วยนะคะป่วยแล้วก็ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดประจำหมู่บ้านทีนี้ภรรยาเนี่ยยายแดงเนี่ยแกบอกว่าแล้วก็รู้ว่าตาเนี่ยน่าจะเก็บเงินเอาไว้ในเครื่องในลังเครื่องมือช่างเพราะตาเป็นช่างเนาะพอเสร็จงานก็ให้ลูกชายไปดูหน่อยดูกันมันเป็นทั้งเลือดจ่ะอุปกรณ์ช่างก็ใส่ไว้ในนั้นแหละปรากฏว่า
1: ไม่เคยมีใครไปเปิดไม่แบบตอนแกอยู่ไม่มีใครไปเปิดเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วยายก็บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรของแกหรอกเครื่องมือช่างแกน่ะแกแค่เก็บไว้ของเก่าๆเลยนะก็ไม่ยุ่งทีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีเก็บอะไรไว้บ้างก็ให้ลูกชายไปดูปรากฏว่าโอ้โหเงินตั้ง1.8 ล้านอยู่ในนั้น
1: โอ้เงินสด
0: เครื่องมือช่างใช่ทองอีก1 บาททองอีก1 เส้นนะคะ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้ดูดิ
1: โหนี่เหมือนทิ้งมรดกให้กับลูกหลานเลยเนาะ
0: ใช่โอ้โหดูดิคือยายบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะตาอินน่ะแกใช้ชีวิตแบบสมถะมากขนาดว่าก๋วยเตี๋ยว1 ชามแกยังไม่กล้าซื้อกินเลยประมาณนั้นน่ะเป็นคนแก่โบราณอ่ะเก็บอย่างไรออมยังไงเนี่ยแกก็เก็บอยู่อย่างนั้นน่ะก็พับไว้มัดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับได้1,8,400,000 บาทแล้วก็ทองอีก1 เส้นนะคะซึ่งน่าจะเป็นเงินจากการที่แกเคยขายวัวขายควายด้วยในประมาณนี้ค่ะดูดิก็
1: แล้วไม่บอกใครในบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันเนาะ
0: ไม่บอกเพราะว่า
1: หลังนี้เกิดนึกคนนึกว่าเศษเหล็กเอาของพ่อเอาไปโยนไปทิ้งไป
0: อย่างเงี้ยแต่ว่ายายแกก็รู้ว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามากขนาดนี้ไงเพราะยายบอกว่าเนี่ยแต่งงานกันมาตั้งแต่2513ปีแล้วล่ะ2013เกือบ60 ปีนะมีลูก3 คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแต่งงานก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วบ้านนี้ก็อยู่กัน2 คนตายายนะคะก็ที่เสียชีวิตนี่คือป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่ป่วยอ่ะก็สุขภาพดีแต่ว่าพอมารู้ว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็รักษากันไปหมอบอกว่าหายนะแต่มาเป็นเบาหวานค่ะฉีดยาวันละ2 เข็มก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตาจะเสียชีวิตนะไม่แล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันนะเพราะว่าแต่รู้ว่าสามีเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งมรดกให้ไว้แบ่งวัวแบ่งควายให้ก็ขายเงินมาขายมาเก็บไว้ยายบอกว่าไม่ยุ่งกันเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ถามไม่อะไรเมื่อ20 วันที่แล้วสามีไปแจ้งข่าวนะคะว่าให้ไปแจ้งข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาวูบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับมาบ้านมาถึงก็มีอาการเหนื่อยก็พากลับไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวรอบนี้15 วันแล้วก็แกไม่อยากอยู่ละแกจะกลับบ้านกลับบ้านอย่างเดียวจนหมอจับมือมัดกับเตียงแล้วก็แกบอกว่าจะทรมานแกทำไมแกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแกหงุดหงิดมากลูกไปเยี่ยมช้านิดนึงก็โกรธเครียดก็เลยโอเคหมอก็ตามใจพากันมารักษาต่อที่บ้านนะคะตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะนั่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย3-4 วันก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ได้สั่งเสียไม่บอกอะไรเลยดูสิไม่บอกจริงๆนะคะก็สุดท้ายนี่แหละค่ะไปเจอลังเครื่องมือนี่แหละ1.8 ล้านทองคำ1 บาทนะคะก็เนี่ยแหละลูกหลานลูกชายคนโตบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยมีวัวมีควายเยอะหลังๆไม่มีที่เลี้ยงก็เลยขายแล้วพ่อนี่เป็นอสมด้วยนะที่บอกว่าไปแจ้งข่าวชาวบ้านอ่ะเป็นจิตอาสาเป็นอสมรุ่นแรกของหมู่บ้านเลยนิสัยก็คือว่าประหยัดกินน้อยมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดคือเก็บจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรเลยอ่ะเก็บมากๆเลยนิสัยของคุณตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเงินกับลูกเวลาลูกพูดถึงเรื่องเงินพ่อจะเดินหนีแต่ว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูกนั่นแหละเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหค่ะก็ไม่ทะเลาะกันน่ารักนะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดเนี่ย ล้านแปดพร้อมทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดสินใจเอาไปฝากธนาคารเพื่อเป็นกองมรดกเอาไว้ลูกทั้งสามคนแล้วก็ไว้ดูแลแม่ในเวลาเจ็บป่วยค่ะเนาะน่ารักมากก็แสดงว่าติดงานเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออแบงค์พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่9อะค่ะลุง
1: ครับครับ
0: อื
1: มโอ้เก็บเงินเก่งมากเนาะ
0: เก่งเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้
1: ค่ะนะสุดยอดเลยนี่แหละนะต้องวางแผนนะอดหอมรอมริบไว้นะครับ
0: อื
1: มพูดถึงคุณลุงเมื่อสักครู่พี่สีบอกเขาแกเป็นเบาหวานแล้วเสียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วโชคดีอย่างหนึ่งไม่มาเจอแบบคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับจะไปเจอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับรพสตนะฮะมาเจาะเลือดให้ปรากฏว่ามือหนึ่งเจาะเลือดอีกมือหนึ่งถือกระป๋องเบียร์ตลอดเวลาครับพี
0: ่
1: เออคุณยายมือบวมเลยฮะคุณยายอายุ83ปีครับพี่สีอยู่ที่สกลนครนะฮะถึงคิวตามวงรอบนะครับตรวจสุขภาพประจำเดือนคือคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นไตเสื่อมแต่ละเดือนก็ต้องคอยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้นะก็มาเจอเนี่ยแหละฮะผอ.รพสต.ที่อำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครคนนี้มาถึงเนี่ยผอ.เลยครับพี่สีนะฮะในภาพเนี่ยหลานแกถ่ายภาพเอาไว
0: ้แต่ก็ดีนะแกมาจ่อให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปที่รพสต.
1: แต่มันไม่ดีตรงนี้แกไม่วางกระป๋องเบียร์เลยฮะโอ้โหนะ
0: ไม่ตาย
1: แล้วแข็งเขาบอกแข็งแรงด้วยนะเขาบอกยกช้างมือเดียว
0: ไม่ตายมือนึงก็เจาะเลือดมือก็ยกกระดกไปด้วยอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: เออตลอดเวลาแล้วเมามาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาเจาะเลือดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพยาบาลที่จบใหม่บางคนเนี่ยยังเจาะเลือดเนี่ยยังหาเส้นเลือดเราไม่เจอเลยยังต้องขอเปลี่ยนข้าง
0: ยิ่งมือของคนสูงวัยอย่างนี้นะมันแบบขอโทษนะคือแบบว่าเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็อาจจะดูแบบเฉียวไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่
0: มันเจาะยากเออคนแก่น่ะเออ
1: มีสติยังเจาะยากเป็นพยาบาลบางทียังเจาะยากแต่นี่ฮะผอ.แกเมามาเลยฮะมือหนึ่งถือกระป๋องอีกมือหนึ่งถือเข็มมายายมาจะเจาะเลือดนะมาเดี๋ยวฉันเจาะให้จะไปยากอะไรมือแกบวมเจาะไปสี่เข็มเจาะไปสี่ครั้งที่สี่รูหาเลือดแกไม่เจอเลยหาเข็มไม่เจอเลย
0: หาเส้นไม่เจอเลย
1: นะครับคุณยายเลยเอาเรื่องราวเลยนะมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกรพสตเนี่ยขึ้นกับอบจแต่สาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูนะอย่างนี้นะว่าเอ๊นะทำไมระดับผอ.ถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ชาวบ้านจะฝากความหวังกับใครไม่ได้ครับเนี่ย
0: ไม่เป็นสิน
1: ะ
0: แล้ว
1: ตอนนี้
0: แล้วทำไมโอ้ไม่เข้าใจตรงนี้แหละว่าแล้วทำไมต้องกินเบียร์มาด้วย
1: ก็ติดแต่พี่เพราะชาวบ้านบอกนี้นะฮะแกมาอยู่ที่นี่เนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้ติดสุราอย่างหนักนะเลิกดื่มไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาดื่มหนักกว่าเดิมอีกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเอื้อมละอาหมดเลยพี่เพราะว่ารู้พฤติกรรมนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะฮะยังขาดความรับผิดชอบดื่มเหล้าหนักเนี่ยชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็พยายามจะแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะพยายามจะช่วยกันเพราะถือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนในหมู่บ้านก็ต้องพึ่งพารพสต.เนาะแต่ตอนนี้มันหนักจนไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขนาดมาเจาะเลือดแล้วถือกระป๋องมาด้วยเนี่ยติดเนี่ยขนาดนี้มันไม่ไหวแล้ว
0: คร
1: ับนะฮะ
0: โอ้ตกใจเลยมันไม่น่าจะมีนะ
1: ครับผมโอ้โห
0: ค่ะ
1: ก็ต้องให้ทางจังหวัดไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นจะอบจครับพี
0: ่โอ้โห
1: เอาไงกันต่อดีเจ้า
0: เป็นระดับผู้อำนวยการนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้จบหมอก็จบ
1: อย่างน้อยต้องมีหมอคนหนึ่งเนา
0: ใช่
1: ไหมพี่แล้วต้องมีหมอคนหนึ่ง
0: ถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็คือแกต้องจบสายศึกษาแล้วโอ้ยมาติดเล่าได้ยังไงยังงงตรงนี้แหละ
1: แล้วจะมีอสมอะไรมาช่วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้อง
0: คือตัวท่านนั่นแหละตัว
1: ต้องเป็นความหวังให้ชาวบ้านอ่ะ
0: โอ้โหนี่เพิ่งเคยเห็นน่าเชื่อเนาะ
1: แล้วถ้าเห็นมือคุณยายแล้วพี่จะตกจากคุณยายอายุ83นะพี
0: ่นั่นแหละ
1: ยายอายุ83
0: หาเส้นยาก
1: มือช้ำใช่อย่างที่พี่ว่าคือคุณยายก็มืออาจจะเหี่ยวๆหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช้ำไปหมดเลยอ่ะบวมด้วย
0: ก็ตอบ
1: ลูกหลานเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ครับที่ไหนมีอย่างนี้ก็คอยช่วยแจ้งกันมานะเป็นหูช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ
0: ใช่เนี้ยทีนี้ต้องพักงานเลยถ้าติดขนาดนี้เนาะ
1: ใช่
0: ต้องโดนพักงานก่อนไปพักก่อนคุณไม่มีคุณสมบัติเหมาะเลยที่จะมาดูแลชาวบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นภาพแล้วนั่งกระดกเบียร์จริงๆด้วย
1: ไปตรวจไปอ่ะ
0: โอ้โห
1: คลาสสิกจริงๆคือมันไม่ได้เลยมันวางไม่ได้เลยแสดงว่ามันแบบว่าหืมมันกำลังอร่อยอ่ะมันแบบว่าหืมมัน
0: แสดงว่าต้องหนักมากติดหนักมาก
1: จะแบบจะวางไว้สักชั่วโมงหรือเอามาตรวจทวนไข้แล้วค่อยกลับไป
0: แล้วดูภาพคุณยายนั่งดินั่งลงมือ
1: นอนนั่งมองนั่งมองนั่งรอ
0: นั่งมอง
1: นั่งรอว่าเมื่อไหร่แกจะกินเสร็จ
0: เบียร์อยู
1: ่ฉันจะได้ถามหน่อยว่าโรคนี้มันยังไงฉันจะยังไงอ่ะแกจะกินเสร็จหรือยัง
0: แล้วดูดิเข็มต่อเลือดอ่ะวางอยู่บนหมอนฉีดอ่ะแล้วคุณยายก็เอามือพร้อมแล้วไอ้หนุ่มเมื่อไหร่มึงจะเจาะวะแต่ขอโทษนะไอ้หนุ่มคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต่นั่นแหละเมื่อกี้ชมตอนต้นว่าเจน่ารักจนมาเจาะให้ถึงบ้านเลยนะขอออมาเองเลยจ้ะโอ้มีก็เห็นบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยนะโวยวายกันด้วยนะเพราะว่าพอเจาะหลายครั้งไม่สำเร็จเนี่ยคุณยายมือบวมช้ำก็ทักท้วงแกก็โวยวายว่าเอ้าปกติออกมาแบบนี้ต้องมีค่าเสียเวลาพันหนึ่งนะชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่พอใจไปต่อโรงพยาบาลเลยแล้วก็ก่อนวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้และออกจากบ้านไปสรุปว่าไม่ได้เจาะไม่เสร็จไม่รู้
1: สรุปไม่ได้เลือดอ่ะเจาะแล้วแต่ไม่ได้เลือดกลับไป
0: เจาะแล้วไม่ได้เลือดโทรหาเส้นไม่เจอ
1: ตาย
0: จะเลยไม่ได้นี่ต้องพักแล้วนะคะต้องพักงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนาะกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงอ๋อสังกัดอบจ.เหรอ
1: เห็นว่าสังกัดอบจ.นะพี่ไอตัวแต่ว่าสาธารณสุขก็เข้ามาดูได้นะเพราะว่านะถือว่าเป็น
0: ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลน่ะน่าห่วงมาก
1: ค่ะ
0: มีเรื่องของเกี่ยวกับ DSI ไปค้นเครือข่าย Forex นะคะน้องโด่งก็หายไปนานนะในเรื่อง Forex เนาะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัดดาวตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะสั่งการแล้วก็กำชับว่าให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดนโยบายเป็นการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะก็มีสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ DSI นะคะไปค้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์การและสมุทรสาคร24จุดนะคะคาดว่าน่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77รายยึดทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเฉพาะเงินสดนี่65ล้านซุปเปอร์คาร์ 5,000 ทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยว DSI จะสรุปแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาประกาศว่าใครก็ตามถ้าท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินต่างประเทศนะคะ Forex ผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นเว็บไซต์ผ่านแอปหรือเรื่องความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยขอให้ไปยื่นเรื่องแล้วก็แจ้งเบาะแสให้ DSI ตรวจสอบได้ค่ะน้องรุ่งเขาประกาศก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงภายหลังเมื่อวานนี้ไปยึดมาได้เยอะเลยนะคะ
1: เห็นเปิดเซฟมานะหูเงินเต็มตู้เลยนะพวกนี้นะ
0: โอ้เก็บมาอย่างดีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ผมได้ดูซุปเปอร์คาร์ดินี่นี่โอ้โหบรรทุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู
1: ้
0: ที่ไทยเนาะ
1: ครับ
0: ซุปเปอร์คาร์ห้าคันก็ชัดเจนบอกว่าน่าจะมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ดีแล้วคนวงการบันเทิงอีกแล้ว
0: อีกแล้วใช่อีกแล้วนะตรงนี้เงินเพียบ
1: โอ้โหครับผม
0: ค่ะนี่คือทลายเครือข่ายได้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หมดหรอกคิดว่าน่าจะยังมีอีกเนาะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกแน่ๆเลยนะคะอ่ะนี่ไปแจ้งนะใครที่เคยโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งความก็ไปแจ้งDSIได้ค่ะไม่สาย
1: อืม
0: เดี๋ยวไม่สาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้มีดีเจคนหนึ่งไปแจ้งความพี่ตีนะฮะดีเจคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเขาโดนลูกค้าที่ร้านที่เป็นสถานบันเทิงนะเดินเข้ามาตบหัวเขา3ครั้งนะฮะเพียงเพราะเขาไม่เปิดเพลง Happy Birthday ให้กับลูกค้าเออนะเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเราก็จะเขียนใส่กระดาษไปขอได้นะขอเพลงขอเพลงให้หน่อยปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นถึงกตตรของโรงพักสภ.เมืองขอนแก่นพาน้องๆเด็กเอ็นเป็นเด็กผู้หญิงมาเที่ยวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเด็กเอ็นเนี่ยได้ไปวันเกิดตาแกก็อยากจะแบบว่าเอ้ยดีเจเปิดเพลง Happy Birthday ให้น้องเขาหน่อย
0: เออเสียงเหมือนอ่ะ
1: ขอเพลง Happy Birthday หน่อยดีเจขอไปแล้วขอไปเล่าขอเท่าไหร่มันไม่เปิดสักทีนะฮะสุดท้ายแล้วแกฟิลขาดนะด้วยความที่แบบพี่ก็รู้ออกไหมพาเด็กมาเที่ยวอ่ะพี่สามารถพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ขอเพลงให้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรจังป๋าไงป๋าก็รอแล้วรอเล่าครับเพลง Happy Birthday ไม่มาครับแกเดินเข้าไปตบหัวดีเจ3ครั้งแต่ก็ตบเหมือนเบิร์ดฮัลโหลพี่ก็ไม่ได้ตบแบบโอ้โหไม่ได้ตบแบบคว่ำนะแต่ก็ตบแบบเบิร์ดฮัลโหลอ่ะคนแบบ
0: ก็ตบตอน
1: เหมือนกับนี่ทำไมไม่เปิด
0: ช้าเหรอ
1: ทำไม
0: ช้าใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้
0: เด็กรออยู่เด็กรออยู่นะเว้ยมีช้านะ
1: อะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้ถึงกับโอ้ยหัวล้างข้างแตกอะไรหรอกนะก็เหมือนกับตบแบบสั่งสอนน่ะตบแบบ
0: แต่มันควรเหรอ
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับดีเจท่านนี้เนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ300,000
0: เรียกไปเลย
1: แกก็เรียกแบบว่าก็บอกว่าเนี่ยทำให้แกอับอายแล้วข่มขู่ทำให้แกตกใจกลัวทำให้แกได้รับบาดเจ็บนะครับก็เห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาบอกหลังเหตุการณ์เนี่ยดีเจก็ออกจากร้านไปตัวพี่กตตรท่านนี้ก็พยายามที่จะไปขอโทษแล้วก็ไม่เจอกันคลาดกันนะฮะเห็นบอกว่าเรียกมา 300,000 เนี่ยแกเสนอ 10,000 ขอให้จบเรื่อง 10,000
0: ขอลด
1: เขาเรียกก็เหมือนต่อรองกันนะ 10,000
0: ขอจ่าย 10,000 เดียว
1: ใช่นะครับเขารู้สึกว่าทางพี่ดีเจเขาจะไม่ยอมนะเขาจะไม่ไปถอนแจ้งความแล้วเขาจะไม่เอาเงิน 10,000 ตรงนี้ฮะเออแล้วขอสู้
0: แล้วเหตุผลที่แกใจร้อนไปตบหัวเขาทำไมอ่ะทำไมรอแป๊บนึงก็ไม่ได้หรอ
1: ก็เขาบอกว่าขอไปเท่าไหร่แล้วเขาตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดใ ประกอบกับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าที่ปกติที่ร้านเนี่ยจะเป็นดีเจคนที่รู้จักกันแล้ววันนั้นด้วยความที่ความด้วยความเมาก็คิดว่าน้องคนนี้เป็นไอ้ดีเจที่รู้จักก็เลยจะขึ้นไปเหมือนเบิร์กกระโหลกสั่งสอน
0: ส่งหัวเล่น
1: พอพอตอนนี้สั่งแล้วก็เลยอ้าวรู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่รู้จักก็เลยจะขอโทษใจร้อนเป็นนิดนึง
0: เป็นอย่างนี้ด้วย
1: ผมเข้าใจอารมณ์แล้วเวลาเราไปกับสาวๆเราก็อยากจะแบบว่าดูแบบดูแลมันต้องมีอารมณ์แบบ
0: พี่โด่งพี่โด่งไม่กลัวหรออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบพี่โด่งพี่โด่งสุดพี่โด่งทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะพี่โด่งสุดยอดเลยอ่ะเราก็อยากอะไรอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์แบบอุ้ยพี่โด่งเท่จังเลยพี่โด่งสั่งอะไรก็ได้หมดพี่โด่งก็เลยไปโชว์สาวไปนิดนึง
0: โชว์อย่างเงี้ยสาวยิ่งห่างหรือเปล่าสาวก็กลัวนะถ้าเจออย่างเงี้ยเราเป็นสาวนะรับรองเลยว่าหนีค่ะหนีก่อนค่ะ
1: หนีไปไม่เอาเลยใช่ไหมดูมีอำนาจไงไม่ชอบ
0: มือดูน่ากลัวใช่นะคะดูน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวพวกก็ไปเคลียร์กันเพราะว่าทางฝั่งผู้ชายเขาบอกเขาไม่ยอมความเรื่องของทำร้ายร่างกายกัน
0: นะต้องอย่ายอมนะคนพวกนี้ต้องอยู่ในสังคมไม่ได้อะเอาจริงๆนะไม่ควรนะคะมือไวเนี้ยคือไวไหมอ่ะค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องดงค่ะ
1: ครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธ17มิถุนายนโด่งก็
1: ผม
0: เป็นวันที่หลายคนบอกเบิร์ดเบิร์ดมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกนะคะ
2: สบายสบาย
0: ดีแล้วดีแล้วเบิร์ดเบิร์ดเออนะถ้าเบิร์ดเบิร์ดจริงๆแบบชิลมากเนาะเออสบาย
1: คำนี้ต้องรุ่นไหนเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนี่ย
0: ก็รุ่นนี้แหละรุ่นคุณผู้ฟังของเราถามดูสิใครจะไม่รู้จักเบิร์ดเบิร์ดบ้าง
1: เออจักเบิร์ด
0: พี่ตูเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเออใช่ไหมตรงนี้แหละนะ
1: ฮะ
0: จนถ้ารุ่นปัจจุบันก็บอกอะไรอ่ะคำแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะ
1: ชิวชิว
0: เด็ก
1: ใช่ไหม
0: ชิวเหรอ
1: เด็ก
0: ชิวอ๋อ
1: เออรุ่นเดี๋ยวนี้วันนี้ชิวชิว
0: ชิวชิวนะคะ
1: เจออะไรที่แบบนี้ต้อง
0: ก็เจออะไรที่แบบว่าถูกจริตเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าอุ้ยวันนี้หิวใจมากเลย
1: เ
0: ขาบอกเขาหิวใจมากเลยเขาเจอร้านที่เขาขายไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันอะที่มันบริหารมือเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะป้าก็เรียกไม่ถูกก็บอกว่าอุ้ยเจอร้านแล้วหิวใจมากเลยวันนี้
1: หิว
0: อะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: หิวใจ
0: อุ้ยพอดีเป็นอะไรปล่อยเพลงเมื่อสักครู่สวดมนต์ขอแฟนแล้วไปเจอข่าวพระขอก่อนได้ไหมบันเทิง
1: เออยังไงฮะพระ
0: คือเมื่อวาน
1: พระทำอะไร
0: บิ๊กเต่าเอ้ยมันต้องระดับบิ๊กเต่านะถ้าเจอพระเนี่ยนะมิตรตังค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะแกแก้สั่งการให้กองปราบไปจับครูประหลัดพระครูประหลัดธนากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งลงก็เป็นหมายจับเมื่อวันที่10นี่เองค่ะ10มิถุนายนนี่แหละค่ะแล้วไปจับอดีตเจ้าอาวาสในขณะเป็นรปภ.อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางพลีเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะอยู่ๆก็มาเป็นรปภ.อยู่แถวบางพลีนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับกันหน้าหมู่บ้านหน้าป้อมเลยนะฮะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี65นะคะวัดนี้จัดงานทอดกฐินก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันประมาณยอดนะยอดกฐินตอนนั้นก็400,000กว่าต่อมามีการนำเงินไปเข้าบัญชีวันเดียวกันนั่นแหละเจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถก็ไปเบิกเงินออกจากบัญชีทันทีคือพอเท่ากับถิ่นปุ๊บก็เอาเงินไปฝากธนาคาร16นาฬิกาวันเดียวกันเจ้าอาวาสก็ไปเบิกกลับมาคือผ่านไปไม่กี่นาทีอะไปเบิกกลับมาจนเหลือติดบัญชีเพียง12.78 บาทก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ปี65
1: โอ้
0: ก็หายไปเลยหาย
1: สมเลยตั้งแต่ปี
0: 65 403เกือบ404เนาะเออแล้วก
1: ็
0: มาทราบว่าท่านเนี่ยแอบแต่งชุดคาราวาสไปดื่มจนเมาไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เขาบอกนะบิ๊กไบค์ด้วยนะย้ำไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่หอนดาวเรียบร้อยนะไปประสบอุบัติเหตุสุดท้ายรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐมจากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวท่านอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานปรากฏว่าโอ้ทีมบิ๊กเต่าทีมกองปราบเก่งมากเนาะจนทราบว่าท่านหนีไปทำงานเป็นรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็นำกำลังเข้าจับกุมได้ท่านก็สารภาพว่าข้าพเจ้านี่แหละแอบออกจากวัดเปลี่ยนชุดคารวาสนะคะขับรถเก๋งต่อตอนแรกขับรถเก๋งก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กไบค์ออกไปร้านเหล้าตอนนั้นในพื้นที่เมืองการกับนครปฐมก็ใกล้กันเนาะบ้านโป่งกาญจนบุรีเมืองการนครปฐมเนาะไปหลายครั้งด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เคยถูกจับเมาแล้วขับตอนที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็เบื้องต้นแกก็สารภาพหมดแหละว่าตัวท่านจริงๆจับได้เรียบร้อย
1: โอ้ยแล้วเงินยังอยู่ไหมพี่400,000อ่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือหรอกเพราะว่าตอนนี้จะเป็นรปภ.อยู่เลี้ยงชีพเงินรปภ.ก็อาจจะสัก10,000กว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: โอ้โหแล้วช่วงนั้นที่บ้าไปซื้อรถบิ๊กไบค์ซื้ออะไรพวกนี้นะ
0: นั่นแหละหมดกับตอนนั้นแหละเออแล้วดูสิจากเจ้าอาวาสมาเป็นรปภ ตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะท่าน
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็จากรปภก็ไปเป็นนักโทษดูสิ
1: หลายอาชีพหลายอาชีพคนเราต้องเรียนรู้คนเราต้องเรียนรู
0: ้ก็
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้พอเราเห็นภาพก็เห็นใจนะเพราะว่าดูดิลำบากแบกกรรมเนาะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆสบายก็ไม่เอา
1: ครับ
0: แต่ยิ่งสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมื้อเนาะ
1: ดีหรอ
0: บาปเป็นหัวเราะท่านฮะเป็นหัวเราะดังกว่า
1: พูดถึงเข้าพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่เมื่อวานฟังทนายตั้มเขามาออกรายการของช่อง8นะครับ
0: เออเขาออกมาแล้วก็หูมีรู้สึกทนายตั้มเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: เหมือนเดิมก็ใส่สูทเลยก็เหมือนเดิมเลยเนาะ
0: ก็เหมือนเดิมก็คือทนายตั้มเนาะเออ
1: ใช่นะเมื่อวานเขามาเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่แดน3นะฮะก็เจอกับไปอยู่กับดีเจแมนตอนนั้นนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อแดน3คือแดนแรกรับเหรอหรือแดน
1: ไม่เข้าไปแล้วพี่แต่ว่าถูกให้ไปอยู่ที
0: ่เข้าไปแล้วใช่ไหม
1: เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเป็นบ้านเขาอยู่แดน3นะครับก็เขาบอกตอนแรกเข้าไปเนี่ยโอ้โหดิ่งมากทำใจไม่ได้ชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะทางเรือนจำก็เลยส่งดีเจแมนมาส่งดีเจแมนมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงปรากฏว่าพอมาเจอหน้ากัน
0: ประกบ
1: กอดคอร้องไห้จนสองคนต่างคนต่างคิดถึงบ้านเขาบอกพอดีเจแมนมาเจอเราจากที่จะมาปอบกลายเป็นเพื่อดิ่งกันทั้งคู
0: ่ร้องไห้
1: ช่วงแรกทำใจไม่ได้เลยพี่ทำใจไม่ได้เลยแบบปรับตัวยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าด้วยเวลาแหละเนาะเมื่ออยู่ไปนะครับเขาบอกว่าในแดน3ของเขาเนี่ยมันยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแดน3

0: อืม
1: หนึ่งคนนะก็ทั้ง
0: ห
1: แด
0: นึ่
1: น
0: ง
1: เนี่ยจะ
0: ค
1: มี
0: น
1: อยู่ประมาณ50 คน
0: อ๋อฮะ
1: ทั้งแดนเนี่ยมีอยู่ประมาณ50 คนแล้วก็จะมีห้องซอยๆกันนะก็เลยทําให้ชีวิตไม่ต้องแบบว่าเบียดหรืออะไรมากนักนะครับ
0: มันไม่เหมือนแดนอื่น
1: จะไม่เหมือนแดนอื่นที่เราเห็นกันในหนังว่านอนกันทีแบบโอ้โหเป็น100 คนอะไรแบบเนี้ยของเขาเนี่ยจะอยู่แบบห้องละ10 คนเพราะฉะนั้นห้องน้ำห้องท่ามันก็ผัดคิวกันเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: สบายหน่อย
1: ใช่ทีนี้ก็มีช่วงที่แบบมีเขาบอกมีผู้คุมที่แบบหมั่นไส้ตัวเขาเนี่ยก็จะส่งพวกนักโทษที่เป็นแบบสักเป็นตัวเงี้ยคอยมาหาเรื่องมาอย่างงี้ก็มีเหมือนกันเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้อย่าไปมีเรื่องกับใครนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราพี่บอกอะว่าทนายตั้มเหมือนเดิมคือเข้าไปเนี่ยหูขาวหล่อนะขาวหล่อ
0: ยังไม่เปลี่ยนเลยนะไม่อ้วนไม่ผอมเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีนักโทษที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาชอบแต่ทนายตั้มบอกว่าพอเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้ชอบอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นด้วยนะเขาก็จะเคารพเราเหมือนพี่แล้วก็จากกันไปจะไม่มามีอะไรกันต่อไม่ได้มาแบบหนมน้าเหมือนที่เราเรียกกันนะที่ตั้งผมไม่มีหนมน้าไม่มีนะก็นะเข้าไปเนี่ยก็มันก็ต้องปรับตัวนะพี่
0: ปรับตัวเยอะใช่ไหม
1: ปรับตัว
0: เยอะสรุปว่าจะอยู่กี่ปีจนกว่าจะได้ประกันตัว
1: รู้สึกจะประมาณปีกับ4 เดือนนะพี
0: ่โอ้โหนานมากนะถ้าเป็นในนั้น
1: เนาะนะโ
0: อ
1: ้นี่ของนายตั้มเนี่ยครับผม
0: ใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ต้องสู้คดีต่อแต่แกดูมั่นใจมากเนาะว่าทุกคดีแกจะผ่านไปได้เนาะ
1: คร
0: ับ แกมั่นใจมากอย่างเช่นเงินเนี่ย71 ล้านแกก็บอกว่าไม่นี่เลยแกบอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องผ่านต้องรอดก็ต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องบิ๊กเต่ากลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายคนสะดุดตาไม่น้อยเมื่อคุณป้องณวัฒน์พระเอกชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วน้องดง
1: โหแต่ถ้าดาราไปพึ่งพาตำรวจนี่มันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีป่ะ
0: ใช่นั่นไงแล้วก็บอกเฮ้ยระดับป้องณวัฒน์ทำไมต้องอย่างนี้บิ๊กเต่านี่คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วที่สำคัญคุณป้องแกโพสต์อย่างนี้ว่าขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นป้องบอกว่าเหมือนกับได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละขอบเขตการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายและกรณีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเกินขอบเขตจนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแน่นอนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าโอ้ถ้าไปเจอบิ๊กเต่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆดูเหมือนจะมีการแจ้งความหรือว่าไปขออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของคนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวนี้ก็บอกแค่คอมเมนต์หนึ่งนะสร้างความเสียหายก็คือว่าโดยที่ไม่คิดอ่ะไปคอมเมนต์ใครก็ตามระวังเสียตังค์นะคะติดคุกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปกรณีแบบนี้คือไปขอความเห็นไปสัมภาษณ์หรือไปยังไงคุณต้องแค่บอกว่านั่นแหละมารับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีมอบซองกันด้วยอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยอะไรเกิดเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นป้องณวัฒน์พบบิ๊กเต่า
1: เนาะ
0: ค่ะเนาะก็ใครที่แบบไม่ชอบใครไม่อะไรก็ระวังเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเวลาคนอื่นแชร์มาแล้วเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุจะไม่ว่าเสียเงินกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: อืม
0: เนี่ยต้องระวังมากมากนะคะ
1: เป็นหลายตามกัน
0: ใช่ดีจริงไอ้ความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกคนแหละแต่ว่านะอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบ จะทำให้

0: วเองเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนอันนี้ต้องระวังอีกคนหนึ่งแมมวิชุดาโพสต์คลิปอันนี้ติดแฮชแท็กหมายเรียกผู้ต้องหาคือเธอได้รับเอกสารระบุว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อโกงเมื่อสักครู่พูดถึงฟอเร็กอยู่เนาะเออ
1: ครับ
0: แมมวิชุดาบอกว่าเธอได้รับหมายเรียกคู่กรณีโทรศัพท์มาสอบถามว่าได้รับเอกสารหรือยังพร้อมแจ้งว่ามีการดำเนินคดีการในข้อหาดังกล่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอยืนยันว่าไม่มีการกระทำความผิดนะพร้อมต่อสู้คดีเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการแจ้งความเธอด้วยเธออ้างว่ามีการติดต่อผ่านคนกลางเสนอว่าหากต้องการให้ถอนชื่อออกจากคดีจะต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านเป็นเรื่องที่เธอมองว่าน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลเธอจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดอ้าวอันนี้คือได้รับหมายแล้วค่ะเป็นหมายเรียกก่อน
1: โอ้
0: แล้วคดีร่วมกันช่อโกงลุงปีแตกเลยเจอแบบนี
1: ้ครับ
0: เออๆเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรยังไง
1: ช่อโกงพี่เออ
0: ช่อโกง
1: แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าทำอะไร
0: ยังไม่รู้แต่เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าได้รับแบบไหนยังไงค่ะ
1: ครับผมมาที่กีฬากันสักนิดนะพี่นะ
0: ครับ
1: ช่วงฟุตบอลโลกนี่ก็มีเรื่องราวคือตอนแรกคิดว่าเอออเมริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีความพร้อมนะคือมีความพร้อมมีอะไรที่แบบครบเครื่องครบคันนะปรากฏว่าอย่างล่าสุดนะฮะมันจะมีแคมป์เก็บตัวอยู่ของสองประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนอร์ทคาโรไลนาเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาแกล้งหรือเปล่านะเขาให้นอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี
0: ้ของพื้นที่เดียวกัน
1: ที่ตั้งใช่ที่ตั้งของแคมป์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในป่าหน่อยแล้วมันเป็นดงของงูพิษ
0: โอ้โห
1: น่ากลัวไหมล่ะ
0: ให้งูฉกล่ะนักกีฬา
1: ล่าสุดครับพี่กัปตันทีมชาติเยอรมันครับโจชัวกิมมิชออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจองูพิษในแคมป์จริงๆด้วย
0: นั่น
1: ทีนี้ชีวิตมันจะเวลานอนนี่มันจะผวาไหมล่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลไหมล่ะนี่ฮะเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะครับเจองูคอปเปอร์เฮดเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปซึ่งอยู่ในเมืองนอร์ทแคโรไลนานี่แหละนะฮะก็เขาไปเจอที่ค่ายที่พักค่ายของเยอรมันกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีการถูกเตือนมาแล้วว่าให้ระวังมันเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษเอาสภาพก็รู้นะเออรู้ทั้งรู้นะก็ยังจับเขาไปอยู่ในที่นั่นอีกนะครับกิมมิทบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็นงูเราได้รับแจ้งว่ามันเป็นงูพิษถ้าถูกกัดอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะไม่ถึงตายฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงตาย
0: เออไม่ตาย
1: เจ้าหน้าที่เขาบอกแค่แบบนี้นะว่าโอ้ไม่ถึงตายหรอกแต่อยู่ต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหฟังอย่างนี้แล้ว
0: ก็ไปฉีดเซรุ่มไงเออก็เตรียมพร้อมไปแล้ว
1: โอ้นะครับนี่นักบอลก็บอกโอ้แล้วถ้าเราเผลอไปเหยียบมันแล้วมันหันมาฉกเราเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะนี่ฮะก็
0: ไม่ก็แปลกตรงที่ว่าทำไมต้องนอนแคมป์ทำไมไม่นอนโรงแรมมันดีๆหน่อย
1: เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าภาพเขาจัดให้แบบ
0: นี
1: ้แคมป์เก็บตัวหรือว่ามันจะได้มีสนามซ้อมมีอะไรงั้นไปเลยไหมเป็นแบบถ้าอยู่โรงแรมมันจะไม่ได้ซ้อมไงใช่ไหมถ้าอยู่แคมป์เนี่ยมันก็กินนอนซ้อมอยู่ที่นั่นเลยแล้วปรากฏว่าแคมป์เก็บตัวของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นที่อยู่ของงูเจ็ดสายพันธุ์
0: โอ้โหสายพันธุ์เดียวก็น่ากลัวแล้วเนาะ
1: เออนี่เจ็ดสายพันธุ์แล้วมีสองสายพันธุ์ที่เป็นงูพิษครับพี
0: ่
1: เอาสิเอออเมริกา

0: ำไมจัดให้เยอรมันอย่างนี้ฮะ
1: มันแกล้งกัน
0: ขนาดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะต่างจากอิหร่านครับพี่เมื่อวานนี้กุนซือชาวอิหร่านเนี่ยนะครับพอจบแมตช์นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเตะบอลโลกนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอจบแมตช์ปุ๊บนะครับถูกสั่งให้บินออกนอกประเทศทันทีครับ
1: รีบออกไป
0: ให้ออกเลยนะถูกสหรัฐนะครับบังคับให้บินออกไปที่เม็กซิโกทันทีไม่ต้องได้หายใจหายคอไม่ต้องได้พักกันเลยนะฮะ
1: หลังจากเสมอกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึง
0: ก็เขาบอกไม่ได้เลยเขาให้ออกเลย
1: ขอเข้าร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงซื้อของอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแป๊บ
0: ไปเลยไปซื้อที
1: ่รีบออก
0: ไปซื้อที่เม็กซิโกไปซื้อที่เม็กซิโกเขาบอกนะฮะ
1: โหดมากนะนี่นะ
0: หลังจากจบเกมนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้มีกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลอิหร่านด้วยนะฮะเอาธงชาติอิหร่านเนี่ยนะฮะเข้ามาในสนามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยเขามีกฎว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับทำให้ทางการของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ปลื้มอ่ะนะฮะ
1: แล้วธงชาติมันเป็นอะไรไปอ่ะ
0: อ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้พี่มันเป็นธงชาติอิหร่านยุคก่อนปฏิวัติ
1: ไม่ใช่ปัจจุบัน
0: อาจจะมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่ธงชาติปัจจุบันแล้วก็เลยถูกสั่งให้ออกจากอเมริกากับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีจะพักก็คืนนึงก็ไม่ได้ให้นักเตะแบบได้หายใจหายคอเนาะก็ต้องเดินทางเลย
1: ไม่ให้จริงๆ
0: เดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแข่งอีกวันนึงค่อยบินมาใหม
1: ่
0: ก็ไม่รู้ว่าระยะทางกี่ชั่วโมง
1: คือรู้เหมือนว่ามีเจ้าภาพ3ประเทศก็จริงนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นคือจะรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่า2ประเทศอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขามีรู้สึกว่า7เมืองนะพี่ของสหรัฐอ่ะครับ
1: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูอิหร่านก็กลับไปพักผ่อนที่เม็กซิโกแล้วใช่ไหม
0: ใช่พี่ก็ไปอยู่ที่นู่นแ
1: น่มีธุระปับปังมีแข่งแล้วค่อยเข้ามานะอย่ามาแถวนี้ส่วนนี่มาดามแป้งล่าสุดเห็นบอกว่าถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมชมนัดชิงด้วยนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งเทียบเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำจำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้ไปร่วมชมนัดชิงบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นจริงๆมาดามแป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่าด้วยนะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ค่ะลุง
0: ครับผม
1: ก็มีสายสัมพันธ์อันดีแหละกับประธานฟีฟ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟีฟ่าการให้ไทยขอจัดฟุตบอลหญิงNation Series และกิจกรรมอื่นที่ร่วมกันกับฟีฟ่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เลยนี่แหละค่ะส่งหนังสือเชิญมาว่าให้เข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่มหานครนิวยอร์กด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็สุดยอดเนาะพานักกีฬาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปดูงานเลยก็เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยใช่ไหม
0: ครับคงจะเป็นแบบพวกโซน VIP อ่ะนะผมเป็นพวกคนที่ทำงานในฟีฟ่าเนี่ยโค้ชเก่าๆนักเตะเก่าๆเนี่ยก็อยู่ในสนามกันเยอะ
1: ใช่ไหมคงจะมากันหมดเนาะได้เห็นได้แบบได้แบบเจอตัวจับมือแล้วก็ภาพก็จะฉายขึ้นจออะไรนะนี่ก็สุดแล้วเนาะ
0: ครับ
1: คนในวงการค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะวอลเลย์บอลเป็นยังไงบ้าง
0: วอลเลย์บอลเราแข่งวันไหนนะครับพี่เมื่อวานเราแข่งวันนี้ป่ะพี
1: ่เดี๋ยวนะวันนี้ใช่ไหมเจ็ดใช่วันนี้แหละ
0: สองทุ่มครึ่งนะครับ
1: สองทุ่มครึ่ง

0: นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอยู่ที่สนามด้วยนะใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วก็ไปได้เลยนะคะ17ถึง21จะมีกิจกรรมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะก็แจกเสื้อพร้อมลูกบอลนะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นน้องๆเยาวชนจากเรียนต่างๆนะคะในส่วนของนักกีฬาเองนะคะทัดดาวนึกแจ้งบอกว่าส่วนตัวก็กระตุ้นให้น้องๆทุกคนให้มีพลังใจสู้และเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะได้ลงสนามนอกจากนี้เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้กันเต็มที่ก็เลยเชิญชวนให้คนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆถ้ามาสนามไม่ได้ก็สามารถเป็นแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะถือว่าอย่างนั้น
1: อ๋อถึงโมโนนะโมโนเขาได้ไปนะลิขสิทธิ์
0: ค่ะ
1: วอลเลย์เที่ยวนี
0: ้ยูเครน
1: วันนี้ก็แ
0: บบอ๋อทุกแมตช์แข่ง2ทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะน้องลง
1: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไทยเราแข่งเนี่ยตั๋วเต็มไปแล้วพี่ขายหมดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็จะเหลือวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบถ้าใครอยากไปเอาฟิลเห็นเขาบอกว่าไปดูพวกระดับโลกอ่ะไม่ต้องไทยก็ได้นะเขาบอกสนุกเหมือนกัน
0: ก็นักกีฬาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ด้วยแล้วก็เขาบอกเอนเตอร์เทนสนุกข้างในเขาจะมีเปิดเพลงมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกองเชียร์ไปก็ไปสร้างสีสันกันถึงจะไม่ได้ดูทีมไทยก็สนุกเขาบอกว่าก็ไปหาตั๋วถ้าไม่ใช่ช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยยังพอมีไทยทิเก็ต
0: ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ดึกมากเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ไปหาได้นะคะ
1: นี่ครับผม
0: คืนนี้สองทุ่มครึ่งพบกับยูเครนพรุ่งนี้พบกับบัลแกเรียวันที่20-19พักวันหนึ่งเนาะ20พบกับแคนาดา21เนเธอร์แลนด์นะคะสัปดาห์ที่2ที่มาแข่งที่ไทยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเราดูใครจะได้ลงสนามบ้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องพิมพิชยาด้วยนะอายุ28แล้วนะคะพิมพิชยากกลำอายุ28ปี
1: ครับ
0: รู้สึกก็ไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยใช่ไหมพิมพิชยา
1: ผมไม่แน่ใจเลยวอลเล่นี่ไม่ค่อยได
0: ้วอลเล่นรู้สึกว่าไปกันหลายคนนะ
1: แต่ส่วนใหญ่สาวไทยเราก็เนาะไปค้าแข่งไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจริงๆทุกคนค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมฟินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลเซอร์วิสบน LINE แอดนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านมือถือของท่านเองแล้วนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนี่เลยครับบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์ประกันชีวิตและสถาบันการเงินเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านลายทางการนะครับแอดแซมโซเชียล AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในลายเลยครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์พอเราเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเลือกแผนที่เราจะชำระให้เหมาะกับตัวเรามีอยู่2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2นะครับผ่อนชำระอันนี้จะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยรวมไปถึงชำระตามแผนที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะฮะติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานขึ้นค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราปิดหนี้ได้เนาะประวัติเครดิตบูโรของเราก็กลับมาดี

0: ะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับไปปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะใครที่มีหนี้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปเนาะ
0: ใช่ไหมพี่ค่อยๆนะ
1: ต้องหมดค่อยๆทยอยจ่ายไปเพราะว่าเขาเข้าใจนะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สะสมมาก่อนนานมากเลยนะคะแล้วก
0: ็
1: บางทีบางช่วงก็รู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาช่วยแล้วนะคะก็ไปปรึกษาไปอะไรได้ค่ะเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกว่าท้อถ้าเราไม่เริ่มต้นในการแก้นะสุดท้ายมันก็ท้อจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: มาดูเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวโดยรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณกรจาติกะวณิชค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณกรบอกว่าคำชี้แจงของครม.ที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ได้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปกติคือถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องดำเนินการผ่านพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรอบงบประมาณปกติของรัฐบาลนี้ก็กู้เงินกันจนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้รัฐบาลออกเป็นพรก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีไฟคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณกรณ์บอกว่าถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนาะการออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตรุนแรงเท่านั้นอย่างเช่นย้อนไปปี42ต้มยำกุ้งที่กระทบความมั่นคงทางด้านการเงินกับมาปี52วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เศรษฐกิจนั้นติดลบหนักจนจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเกือบ200,000,000,000แล้วก็มาช่วงโควิดที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้เนี่ยสถานการณ์เหล่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ในการออกพ.ร.ก.นอกงบประมาณปกตินะคะเพราะฉะนั้นพอนำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการกู้ในอดีตก็จะพบข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันในมุมของคุณกรณ์บอกว่าเป็นภาวะปกติเพราะว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้มากกว่า 2% แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการจัดเก็บรายได้ในรอบที่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาก็ได้สูงกว่าเป้าหนี้สาธารณะปัจจุบันยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ไม่เกิน70ของ GDP ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าดูจากดัชนีชี้วัดตัวไหนก็ตามไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระดับวิกฤตที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาระดับปกติของทุกรัฐบาลแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศแล้วก็จะเปิดช่องให้ทุกรัฐบาลในอนาคตอ้างเป็นประเด็นปัญหามาเป็นเงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.ได้ค่ะน้องรุ่งก็เลยไม่คิดว่าไม่ควรปล่อยให้ออกตามอำเภอใจแบบนี้นะคะก็เลยไปยื่นที่ศาลนะคะเพื่อคัดเป็นเรียกว่าค้านคำชี้แจงของรัฐบาลนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงยังไงนะโดยกระทรวงการคลังนะคะ
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้มาดูปกติแล้วคนถูกหวยเนี่ยพี่เนาะคนถูกหวยนี่ต้องดีใจนะเนาะต้องดีใจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์นะครับอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอาจารย์นะถูกเลขท้าย2ตัวแต่ปรากฏว่ารถเขาโดนไฟไหม้นะพี่
1: คือ
0: มีโชคจากรถเอาทะเบียนรถไปซื้อได้ขายสองตัวแล้วถูกก็ดีใจอยู่ดีๆนะครับตกเย็นมารถคันที่ทำให้เขาถูกหวยเนี่ยไฟไหม้ฮะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะฮะรถเนี่ยจอดอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็รถดับเพลิงของอบต.นะฮะเข้ามาฉีดน้ำ

0: กัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นติดแก๊ส LPG
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะบึ้มบั้มขึ้นมานะทะเบียนรถเนี่ย4084โอ้มันไหม้จนมองแทบไม่เห็นนะฮะ4084นครราชสีมานะครับเป็นรถเก๋ง Toyota นะฮะคือจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากตัวรถแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอ้ตัวเองก็ตกใจนะตกใจก็รีบแจ้งดับเพลิงนะครับเพื่อมาฉีดสกัดไม่ให้มันไปติดรถคันอื่นๆนะโอ้เขาบอกว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีนะฮะ
1: คือถูกไว้
0: เพราะว่าใช่งวดนี้ออก84ให้แกพอดีไงก็ยังพอมีเรื่องแต่มันจะพอไหมพี่ 2,000 กับซ่อมรถ
1: ไม่พอเออยังไงก็ไม่พอแน่ๆ
0: แต่ถ้าเราคิดคนไทยจะคิดอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีว่ามันก็ยังดีว่าถูกหวย
1: เออ
0: ถูกหวยอ่ะนะครับเออได้ 2,000
1: ได้ 2,000
0: รถนี่ไม่รู้กี่เท่าไหร
1: ่คือไฟไหม้ไปหมดเลยหรอ
0: หมดเลยพี่วอดเลยพี
1: ่โอ้ตาย
0: คือเหลือแต่โครงเลยเหลือแต่โครงเหล็กเลยอ่ะไปแรงมากนะครับ
1: ก็แก๊สแต่เนาะ
0: โอ
1: ้ถังระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่แน่ใจแต่พอมันไหม้นานๆมันก็มีสิทธิ์นะครับคือตอนนี้ใช้อะไรเมื่อวานก็มีข่าวที่รถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไหม้ที่สายชาร์จแล้วไหม้บ้านด้วย
1: ไม่สายชาร์จเออ
0: เชื่อว่า
1: ไฟม
0: ัน
1: เกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไหม
0: เออเมื่อวานพี่กล้วยอ่านข่าวนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: คือวันก่อนเมื่อวันก่อนที่เราอ่านอันนั้นเนี่ยรถของวอลโว่เขานะครับ
1: เ
0: ออที่อยู่ๆเนี่ยลุกพลึบแต่อันเนี้ยจอดชาร์จอยู่จอดชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ทุกประเภทเลยเนาะต้องระวังเนี่ยที่ขอนแก่นนะพี่ที่ขอนแก่นจอดชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องชาร์จเลยนะวอลชาร์จอ่ะแล้วทีนี้ลุกลามติดบ้านไหม้วอดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะจะแก๊สจะไฟฟ้าจะน้ำมันนะต้องคอยตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถไฟฟ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ปีได้อย่างพี่ของพี่3ปีไหม2ปีกว่า3ปี
1: 3ปีเกินแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ
0: ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
1: ไ
0: อ้รู้ไอ้ยังผมติดไอ้แท่นวอลชาร์ทที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาคอยตรวจอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย
1: นี่เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้โทรไปถามศูนย์ดีกว่า
1: แล้วก็ต้องดูสังเกตนะตอนชาร์จเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ชาร์จกลางคืน
0: ใช่แล้วมันต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจให้เราไหมว่าหนึ่งปีตรวจทีอะไรอย่างเงี้ยหูเหนือมากัดสายไฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สังเกตเอาเองร้อนๆก็มาช่วยจับคำๆหน่อยมันร้อนๆก็หยุดชาร์จ
0: ครับผม
1: นะน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยมีอีกรายหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานศุกร์แล้วเนาะที่วัดมงคลวินิจจ์บางโสเถียงของวัดนี้วัดดังนะตอนที่สับเปลือกำลังเผาศพอยู่เป็นศพตายทั้งกลมนะทั้งดงแล้วสับเปลือเข้าคือสับเปลือยังเชื่อเลยว่านี่คือเฮียนอันเนื่องมาจากว่ามีไฟไหม้เมนเผาศพของวัดนี้ต้นเพลิงก็คือลุกไหม้จากด้านหลังของเตาเผาอ่ะแล้วก็มันไหม้รุนแรงมากลุกลามรอบเตาเลยนะนี่ค่ะทั้งพระทั้งสับเปลือพยายามจะช่วยกันเอาสายยางมาฉีดสกัดไฟแต่ก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลส่งรถมา2คันมาช่วยกันครึ่งชั่วโมงค่ะเพลิงสงบลงนะคะปรากฏว่าที่เตาเผาศพเนี่ยมีร่างของสาววัย38อยู่นะคะทางสับปะเลอก็ต้องหาซื้อถ่านมาทำเชื้อไฟเผาร่างที่เหลือให้หมดเพราะมันเผาไม่ได้แล้วซึ่งสับปะเลอเนี่ยคุณลุงแกบอกว่าขณะกำลังทำหน้าที่สับปะเลออยู่เผาร่างแล้วเพิ่งรู้ว่า

0: ผู้หญิงคนนี้คือเป็น LGBT กระต่ายท้องกลมค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: ขณะกำลังเผาอยู่พบว่ามีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากด้านหลังของเตาไม่นานก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งพระคฤหัสถ์ก็ช่วยกันอย่างที่บอกนะไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไขมันของศพที่ไหลลงมาที่ถาดรองรับแล้วเกิดไฟลุกจนเนี้ยสายน้ำมันของเตาเผาอ่ะมันปัญหาไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมานะคะซึ่ง
1: คุ
0: ณแกบอกว่าแกเป็นสัปเหร่อมานานแกก็เชื่อนะเรื่องความเฮี้ยนของแม่ลูกเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าศพนี้ตายท้องกลมแต่ญาติก็ไม่แจ้งแต่เขาไม่รู้จนมาทราบผลจากชันสูตรของโรงพยาบาลว่ามีเด็กอายุครรภ์7 เดือนอยู่ในท้องนะโรงพยาบาลก็เลยแยกแม่กับลูกก่อนจะมอบให้กับทางญาติไปติดต่อทางวัดเพื่อช่วยนุเคราะห์ในการชาปนกิจอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยแกไม่เคยแกบอกว่าที่วัดเนี้ยไม่เคยเผาศพตายทั้งกลมมาก่อนพอศพมาถึงวัดก็นำร่างของแม่ลูกเผาคนละเตาระหว่างจุดไฟเผาศพแม่และลูกปรากฏว่าเตาเกิดเสียงดังสนั่นถึง3 ครั้งลั่นเลยอะพอตรวจสอบโดยรอบก็ไม่เจอความผิดปกติก็เลยเดินหน้าเผาต่อจนร่างลูกมอดดับไปเหลือแต่แม่ที่ยังคงเผาอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ว่านี้ค่ะเนี่ยซึ่งยืนยันบอกว่าไม่เคยเจอนะเพราะว่าต่อให้ร่างมีน้ำหนักมากเป็น100 กิโลก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ญาติไม่รู้มาก่อนว่าน้องซึ่งเป็น LGBTQ ท้องอ่ะตั้งท้อง7 เดือนญาติก็ไม่ทราบเกิดจากหัวใจล้มเหลวค่ะเสียชีวิตเนี่ยค่ะความเสียหายนี่เป็นแสนนะเพราะว่าเตาก็คือไม่เผาศพไม่ได้ต้องวัดเนี้ยต่อไปเพราะว่าต้องซ่อมต้องบูรณะก่อนต้องซ่อมแซมอย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วอ่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะ
1: คร
0: ับ เพลงสดกันสักเพลงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตร
0: ีย
3: มต
0: ั
3: วรอ
0: บ
3: อะ
4: ไ
3: รโอเคโอ้ยเ
4: ยี่ย
5: มแม่กิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
6: ์รอบอร่อย
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไง
9: เหม
11: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เชิญค่ะ
1: ครับใครอยากดวงดีก็ทำบุญกันนะครับนี่ฮะเมื่อวานที่พ่อค้าหนุ่มทุเรียนนะพี่นะครับที่อุดรนะแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ย54ใบได้เงินไปแสนอีก 8,000 บาทเออแกเพิ่งออกรถป้ายแดงมาพี่แล้วทะเบียนแกเนี่ย48เออแกก็เลยไปซื้อนะครับกว้านซื้อแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญงวดที่แล้วไอ้รถคันเก่าที่เพิ่งขายไปพอขายรถเนาะก็ซื้อทะเบียนรถคันเก่าถูก50ใบงวดที่แล้ว
0: โอ้โห
1: คนจะมีดวงเนาะคนชอบทำบุญนะครับว่าแกบอกว่าที่แกถูกเนี่ยเพราะว่าแกเป็นคนชอบทำบุญเนี่ยนะโดยเฉพาะพระธาตุกลางน้ำที่หนอง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะเชิญพี่ต้นเลยค่ะใจตรงก
1: ันเชิญครับในช่วง7นาฬิกานะครับเรา2คนก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวในช่วง7นาฬิกา10นาทีนะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับท่านก็จะพาเราไปคุยนี่แหละเรื่องของตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบหรือยังไงนะฮะสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสงบมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ตอนนี้พี่เจเจครับเชิญไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับของผมจะเห็นใน TikTok ก็จะเห็นมีคุณ108นะครับที่มาทักทายเรานะครับบอก Good morning น้องเจเจครับแทนคุณ128นะครับ108คุณ102008นะครับแล้วก็มีคุณนี้นะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักเรามาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
2: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
1: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกส์คุณติ๊กนะครับคุณโมกินะครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
2: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เห็นคุณอะไรนะนะคะที่บอกว่าอยากทานบะจ่างรอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรุณาไปหาภาษาจีนมาให้ด้วยนะคะว่าเทศกาลบะจ่างเรียกว่าอะไรนะคะมีคำจีนมาด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโกฏจุฬาลัมพานะคะบอกว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมีปลูกแล้วก็เคยแจกด้วยค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยของผมเนี่ยยังมีค้างเก่าอยู่นะผมเห็นคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มีคุณศศิมามาทักทายเราในเช้าวันพุธนี้ทักทายพี่เจเจมาด้วยนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยายุทธีองศาคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกติดตามเราจากปากผนังนครศรีธรรมราชอากาศดีมากนะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีคุณเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณตึงตึงคุณอัมพรคุณพงศักดิ์คุณเสือนอนไม่หลับคุณลักษดาแล้วก็คุณกันธนพักจากภูเก็ตคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีนะครับ23องศาคุณเกริกชัยนะครับมาทักทายเรากราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
2: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็น